0: 41 41 สถานีใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุฒพรพระคุณภูเบศรีนะคะแต่ว่า
1: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะ
0: ใช่ทั่วประเทศ
1: แล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะไป
0: พบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
1: พาไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะคะตอนนี้อาจารย์ก็
0: พร้อมแล้ว
1: ยังไม่พร้อม
0: อ๋อยังไม่พร้อมทักทายคุณฟังแป๊บนึงก่อน
1: ได้เลยนะครับคุณฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
0: คุณอยากคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใจเขียนกันคุณเมนีรัตชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุภชัยที่ดิน689คุณรักษาสมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตคุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒคุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
1: อร
0: ุ
1: ณสว
0: ั
1: สดิ์ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้เบส
0: ค่ะ
2: ท่านผู้เป็นอาจ
0: าร
2: ย์คร
0: ับฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนค่ะอาจารย์
1: ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์
1: ของเวียด
0: ของเวียดนาม
1: เวียดนามนะฮะ
2: ก็นั่นแหละครับของจีนเจนไม่ใช่
1: ของจีนของจีน
0: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว
2: ้ย้ายเขื่อน
1: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
2: จริงจริงเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
1: ครับ
2: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
0: ใช่ค่ะโอ
2: ้โหคิดตั้งไม่เยอะเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้คนลำบากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
2: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: แผ่นดินก็น้อย
0: ค่ะ
2: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
1: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
2: ์แต่ก็อยากจะส่งเขียนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชาแต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชาอีกนั่นแหละ
0: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
2: ์อาณาจักรจำปาครับ
0: อ๋อน่าจะจำปา
2: พออยู่ภายใต้กัมพูชาก็ได้เรียกว่ากัมพูเจียกรม
0: โอ้กัมพูเจียกรม
2: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้ซึ้งเมื่อปี2016นั่นแหละที่ที่มีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มัน แต่มันก็ขัดแย้งกันไง
1: ครับ
2: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไป
0: ค่ะ
2: แต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
1: ครับ
2: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่ว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งต่อข้าวฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
0: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3หนใช่ไหมฮะเวียดนามเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ปลูกหนเดียวไม่พอกิน
0: ค่ะ
2: สองหนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
0: ค
2: ่ะทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปนะปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะลมในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบศก็ไปไงใช่ไหม
1: ครับผม
2: ที่ไปเห็นสันทรายที
0: ่
2: ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงคือจนหูเราแดง
0: โอ้ค่ะ
1: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
2: นั่นแหละมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้แม่ดำต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
1: ครับ
2: ส่วนโควิดจะมา
1: ครับ
2: เดี๋ยวจะพาไป
0: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะอาจารย
2: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับพาไปชนไทย
0: ค่ะพาไปจุดจนภัย
2: แต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์สมฤทธิ์เป็นไกด์อ่ะก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
0: ค่ะ
2: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรเงี้ยเพื่อนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะฮะ
0: ค่ะแผ่นดินก็ซุดเข้าไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
2: น้ำทะเลก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่คุณผู้เบียดไปเจอก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนี่ไง

มันมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ปล่อยให้นักข่าวไทยเดินกัน

0: เนี่ยเดือนพฤษภามิถุนาอย่าไปเที่ยวไปปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันจะเอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆเลยเนี่ย
0: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้เนี่ยมันชีวิตรันรดเลยนะนะครับก็ลำบากอยู่นะฮะมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไงฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็ Good Morning ASEAN คุณฟูเมก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: ครับผมนะฮะก็ช่วงที่2ของ Good Morning นะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือ Air Asia ครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐยาเนตรยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันไมล์นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรชลบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
0: คิดแล้วต้องทำในจะวิกฤตต่อไ

0: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภายใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลก็ต้องเสี่ยงต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องไปเริ่มจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวเลยแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธคือปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนิ่งเลยนะครับแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100 แกลลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือโซนนิ่งฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีเนี่ยจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูลแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไรอันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยแต่เกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอะ่ะเออค่ะ
0: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามก็จะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
0: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่ไหมหรือจะเป็นชาวเรือชาวตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวเกาะก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40 ล้านคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
1: ม
0: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาคิดใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการผลิตแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินเองไหมครับขนาดนั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับที่ปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิ

0: พื้นที่ต้องสุดเกิน
1: ครับผม
0: นั่นแหละแต่วันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวกับพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่า
2: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทยสองเท่าแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
1: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนามสองเท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยทั้งหมด
2: โอ้ค่ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะ
2: ฮะ
0: ก็พอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งและฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกเป็นมหาอำนาจนะฉันจะเก็บข้าวดีๆขายถูกก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับสองของโลกมันได้แข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉลี่ยนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะก็ปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกมาครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวนะครับจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40ล้านตัน
1: ครับ
0: ประมาณ40ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราท่านอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
2: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวที่มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
1: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
2: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
2: มันก็มีเกิดน้ำท่วมนะ
0: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ไ
0: หมนะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
1: ครับ
0: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันสุด
1: อืม

0: น้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีวิธีการผลิตของแม่ของเดิมถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกนะมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์นะเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วมาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลใช่ไห
1: ม
0: เพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
2: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานะขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
2: ค่ะ
0: ไม่ที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต่คุณสูบมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
1: แล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอนิงาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมฤทธิ์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 120% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุด

0: ธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบางแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจะสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบ สวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากร

0: ค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึงเดลีนิวส์ด้วยนะคะเลขพี่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็เร่าไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือปปช.คือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบทวงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงหนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอบผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสว.อิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีสุขหุ้นเพ่งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตไม่ชอบครูโสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
0: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่

0: ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22-25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกสก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำตรงชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอียวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
1: 7นาฬิกา43นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันคลอสหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอสเพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งน ะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ทั้งทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาสีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งสีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกต.แจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกนิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวานนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศิริศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งศิริศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันคลอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟกนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับ ับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณแล้ววรดบอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่

0: ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิ์ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนคลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทดันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาขวดสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของการทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว อื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแชร์ซ้ำขายใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1 ล้านบาทเคยร้องเรียน

0: ไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของใน Daily News ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนา

0: ของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ ทิพย

0: วิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับผมชัยวุฒิศิวัยพรามครับรายงานตัวครับผม
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไข่รายงานตัวครับผมสวัสดีครับพี่ชัยวุฒิครับผม
2: สวัสดีครับผมเซลลงตัวครับผม
0: อันนี้ครับครับเซลลงตัวอาจารย์ไข่
1: ครับผม
2: วันนี้ครบทีมพี
1: ่ครับผม
0: ครบทีมนะฮะ
1: ใช่
0: ทีมกำลังอัดฉีดอยู
3: ่อาจารย์ไข่มาที่สนุกแน่

0: ครับผม
1: เสียงเฮฮาจะมา
0: สักหนึ่งบทเพลงไหมครับ
2: อายะมาถึงนะ
0: ใช่ต้องให้เซลลงตู่เป็นคนร้องครับ
2: ครับ
0: ใช่ครับเขาชอบขึ้นเวทีครับ
1: ชอบร้อง

0: ก็เมื่อเช้าก็ไปเดินตลาดคนล้นหลาม
1: ตลาดตลาดนัดนะครับ
0: ใช่ครับผม
2: นี่ครับนี่ครับ
1: ผมนึกว่าท่านจะไปคนละตลาด
0: ก็คนละตลาดนะครับก็เป็นรู้สึกว่าอะไรนะไทย
2: ช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทยนะครับก
2: ็คึกคัก
0: ก็กระตุ้นนะครับกระตุ้
2: น
0: เศรษฐกิจนะครับให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ ที่โตต้ามีสแกนไทยช่วยไทยไหมครับ
1: มีครับมีครับร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหาร
1: พี่ป้องพี่ป้องทำคิวอาร์โค้ดยัง
2: ร้านอาหารข้าวแกงใน
0: ใช่ในโตโยต้าครับผมอร่อยครับอร่อยครับผมนะครับลองแวะ
2: ได้คุณละครึ่งด้วย
0: ทานได้นะครับผมใช่ครับผมครับ
1: มันต้องอร่อยเพราะมันมีที่เดียวไปที่อื่นไม่ได้
0: ไปที่อื่นไม่ได้ยิ่งตอนที่ฝนตกตอนเที่ยงๆเนี่ยลูกค้าจะเยอะมาก
3: ซึ่งพัฒนาออกไปไหนไม่ได้
0: ถูกต้อง
2: ไปหาอะไรทานข้างนอกใช่ไหม
0: ใช่
1: มันอร่อยตรงนั้นนะพี
2: ่ฝนตกแล้วจบเลย
0: ใช่ครับผม
3: ข้าวไข่เจียวก็อร่อยนะพี่
0: ใช่ครับผม
2: ยิงร้อนๆนะ
0: ถูกต้องครับ
2: ร้อนๆไข่เจียวร้อน
0: ๆถูกต้องครับ
2: ราดน้ำแกงส้มนะ
0: พูดแล้วน้ำลายสอเลย
1: สั่งสักจาน
3: ไม่สั่งไข่เจียวร้านนั้นแล้วไปน้ำพริกแถมไงไข่เจียวอะไร
2: นี่น่าเอาสมทนะตั้งร้านข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่ทอดซอยปากซอย18เนี่ยแล้วก
3: ็ติ่มซำ
2: เดินด้านติ่มซำร้านกาแฟติ่มซำแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูข้าวมันไก่ไอ้ข้าวอะไรพวกนี้เกาเหลาแล้วถัดไปร้านจะเป็นข้าวต้มปลา
0: ครับผม
2: แล้วก็อีกร้านเป็นร้านขายข้าวสารของสากลมีหมดเลยคนละครึ่งนะใครจะไปก็ไม่ผิดหวังนะคนเยอะเมื่อเช้าไปนั่งมากินกับพุงกาแฟเรียบร้อยแล้ว
0: ค
2: นเยอะมาก
3: วันแรกที่ใช้เติมตังค์เต็มที่เลยพี
2: ่อ๋อเติมทีละ130
0: จริงจริงจริงพี่ใช่ไหมจริงจริง
3: ผมเติมไปเลยนะพี่600กว่าบาท
1: 664
3: ผมไปกดสแกนปุ๊บเอ้าทำไมไม่ละครึ่งพอไปกดสแกนไง
2: มันออกใช่ไหม
3: มันออก
2: เฉพาะไอ้เงินที่มันต้องไปเข้าไทยช่วยไทย
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: ไม่ผมเห็นคิวอาร์โค้ดผมไปสแกนเลย
0: มันคนละคิวแล้วพี่
3: ม
0: ัน
3: รัดถึงเงินเหมือนกันไง
2: มันคนละ
3: เขาต้องกดจากมือถือพี่บางทีด้วยความที่เราทำเป็นประจำกดสแกนหรือเอาไม่ใช่
2: ไม่ได
3: ้เรียบร้อยวันแรก
1: หมดเลย
2: ใช่ไหม
1: วันแรกหมด
3: 200บาท
2: ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ได้รู้ว่าต่อไปต้องให้เข้าไปใช้สิทธิ์ในไทยช่วยไทย
3: ต้องให้ร้านค้าเปิดคิวอาร์โค้ดอ๋อ
2: ใช่ก็ต้องไปสแกนจากโทรศัพท
3: ์ใช่
1: ร้านค้าเขาจะกดว่ากี่บาทแล้วก็ไปสแกนที่คิวอาร์โค้ดของร้านครับ
2: เขาเรียกว่าเป๋าอะไรของร้านค้า
3: ไอ้ถุงเงิน
2: ถุงเงิน
1: ถุงเงิน
2: ถ
1: ุ
2: งเงินในแอปถุงเงิน
3: ของพอดีร้านที่ผมไม่ใช้ประจำอ่ะมันมีคิวอาร์โค้ดติดอยู่ผมก็
2: จ
3: ด
2: เลยร้านนั้นมันก็ดูดไปจาก
0: มันคนละคิวอะไร
2: ไอจีวอลเล็ตของเราอะไรมันก็ดูดไปจากจีวอลเล็ตของเราอะไรก็เรียบร้อย
3: เป็นประสบการณ์อย่างนึง
2: ก็แค่ได้200บาทใช่ไหมได้แค่200
3: ไม่ขายไป400
0: เยอะขายไป400
2: กินเกินก
1: ำไม่แกตื่นเต้นไงพี่ว่ามันตื่นเต
2: ้นวันแรก
3: ใช่วันแรก
0: ทำอะไรไม่ถูก
3: คือ334บาทไงที่เราจะใช้ได
0: ้ครับผม
3: ผมกดเต็มที่400
2: จบ
3: เรียบร้อยต้องเติมใหม่
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: เป็นความรู้อย่างนึง
1: ครับ
0: ครับก
3: ็บางทีก็สงสารคนที่ใช้ระบบไม่เป็น
2: ก็มีผู้สูงอายุ
3: ใช่ขนาดเราอายุขนาดนี้นะพี่ยังไม่ใช่เท่าไหร่เอง
2: ยังไม่มากเลย
0: ก็ยังกดไม่ค่อยถูกกันเลย
3: ใช่ใช
2: ่บางทีลืมบ้าง
0: ลืม
2: ด้วยความเคยชินอันนี้เป็นความเคยชินนะครับ
0: ของพี่ตู่ได้หน้าลืมหลัง
1: ครับ
3: แต่หลังๆนี่ชอบหลังไม่เอาหน้า
0: เอาหน้า
1: หลังบ้าน
3: ชอบอยู่หลังบ้านที่ไหนไหม
1: ใช่ครับชอบกวาดบ้านถูบ้าน
0: ใช่ครับก็ใครมีปัญหานะครับหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการใช้รถยนต์นะครับก็สามารถโทรมา
3: ที่077-405-445
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็น
1: เบรกสะบัดคัตเสียเกียร์หลุด
0: เครื่องสะดุด
1: เพลาหัก
0: สลักหายหัวเทียนหางยางแฟบแนบใต้ไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพัง
3: ตังไม่มีซ่อม
0: ตังไม่มีซ่อมถ้ามีรถคันเก่ามีหน้าเล่มก็สามารถมาเอาหน้าเล่มมาดาวรถได
2: ้การทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยรวมอยู่ในวีโก้ทั้งหมดเลย
0: รวมอยู่ในวีโก้ของพี่ชัยวุฒิครับ
2: ตอนนี้นะ

0: เวลาวิ่งกันนะเครื่องมันจะมันน่าจะเป็นหัวฉีดอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: มันจะสั่น
2: เครื่องสะดุด
0: มันไม่มันไม่ค่อยดับแล้ว
1: แสดงแสดงเครื่องยนต์หนาว
0: ไปเติมหัวเชื
2: ้อ
0: มันจะสั่น
1: ไ
0: อ้พวกของอะไรที่อยู่ในรถ
1: มีไฟโชว์ไหมครับมีไฟโชว์ไหมคร
0: ับ ไฟไม่โชว์
1: ไฟไม่โชว
0: ์แต่ว่ามันจะสะเทือนหน่อย
2: สะดุดอะไรนะเครื่องสะดุด
1: เครื่องสะดุด
0: เครื่องสะด
1: ุ
0: ด
1: แต่เรายังไม่หักนะเรายังไม่หัก
2: วันก่อนหักมาทิ้งแล้ว
1: หักมาทิ้งแล้ว
0: ก็ครบแล้วแหละที่พูดมา
1: ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับวีโก้ตั้งแต่ปี0น่าจะ0 05มั้ยครับ
0: ป
1: ี54โอ้หลายปีแล้วครับคุ้มแล้วครับ
3: คุ้มแล้ว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่54ไม่ใช่54
1: ครับวีโก้ตัวนี้น่าจะ06
0: ไม่ใช่06แต่ว่าจำได้ว่า20กว่าปีแล้ว
1: 20กว่าปี
0: เออ
1: 06ตอนนี้ปี2026 20กว่าปีก็005วีโก้มันตัวเลข04ครับผมใช่ครับผมนะครับแต่ใช้ทนครับวีโก้นะครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะ
0: ก็ออกหลังจากที่ออกมาใหม่ๆปีนึง
1: ครับ
0: พอออกมาไม่ถึงปีชนเลย
1: ครับผม
0: ชนในอะไรไอแลนด์คุยเซอร์
1: แลนด์คุยเซอร
0: ์ส่วนท้ายแลนด์คุยเซอร์นะฮะยุบ
1: ยุบของเราไม่ยุบใช่ไหมครับ
0: ของเราสิยุบ
1: ของเรา
0: ได้ที่ยุบของเรา
1: แสดงว่าแลนด์คุยเซอร์แข็งแรง
0: กันชนมันไปเลยไม่จอดดูเลยไม่ลงมาดูเลยนะพอดีไอไม่รู้เป็นแผนของวิริยะเปล่า
1: อ่าฮะครับ
0: พอชนท้ายปุ๊บไอวิริยะมาเลยนะ
1: ครับ
0: มาอ๋อพี่เดี๋ยวเอาประกันวิริยะเดี๋ยวเข้าเลยเข้าศูนย์เลย
1: ครับ
0: ปั๊บเดียวศูนย์เข้าศูนย์โตโยต้าเลย
1: ครับผม
0: ไปซ่อมที่ศูนย์โตโยต้า
1: ครับผมรวดเร็วทันใจครับ
0: นั่นแหละมันบังเอิญพอดีอะจังหวะมันได
1: ้ครับผม
0: ก็นะ
1: โอเคทักทาย FC นิดนึงไหมครับผม
2: ได้ๆๆ
3: สวัสดีคุณพงศักดิ์ครับพี่พงศักดิ์มาคนแรกเลย
1: สวัสดีครับ
2: เรียกแขกให้แกแล้ว
1: ครับผม
3: แล้วก็พี่ติ๊กนะฮะน้ำส้ม
0: สวัสดีครับพี่ติ๊กครับวันไหนแกหายไปนี่เราต้องไม่สบายใจ
3: พี่ติ๊กใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
3: บอตู้ครับข่าวสารอะไรบ้างครับ
0: โอเคเราพูดใช่โทรศัพท์วันน
3: ี้ใช่ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็คนรักรถยนต์นะครับโอเคต่อไปครับอาจารย
0: ์ไปอีก
1: คุณพินโยแก้วพิชัยครับผมสวัสดีผู้ดำเนินรายการครับ
3: สวัสดีครับฟังทุกวันครับขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
3: นี
1: ่คุณมนัทไหมครับผม
3: มนัทมอร์นิ่งครับ
0: Good
3: morning อสมท
0: ครับฝรั่งเลยนะ
1: ครับผม
0: ก
1: ูดอีฟนิ่ง
3: กูดอีฟนิ่งนะ
1: จะหลับแล้ว
3: สวัสดีครับ
1: พี่นิวัฒน์นะพี่นิวัฒน์จิตตาพี่โรมก็
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ อันนี้ก็ FC เหมือนกันนะครับ
2: เรียกแขกให้แกแล้ว
3: ใช่ครับเรียกแขกแล้วครับ
1: แล้วก
3: ็วันนี้อากาศดีค่ะ
1: คุณรัช
3: ค่ะ
1: อันนี้นะครับ
0: ร
3: ั
0: ชต
3: ะ
0: พร
3: รัชตะพร
1: ใ
3: ช
1: ่วันนี้อากาศดีค่ะใช่ครับอากาศดีมากครับผม
3: คุณประสิทธิ์ส่งรูปหัวใจนะครับ
1: คุณประสิทธิ์ชวลิตนะครับสวัสดีด้วยนะครับผม
3: ครับผม
1: แล้วก็
3: ประมาณนี
1: ้
0: ประมาณนี้
3: ใช่ครับผม
1: ก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะครับ
3: เรื
1: ่องปัญหานะครับปัญหาการใช้รถนะครับก็ลูกค้านะครับเป็นรถไฮบริดนะครับเป็น
0: คัมรี
1: ่ตัวคัมรี่นะครับทีนี้แบตเตอรี่มันหมดนะครับแบตเตอรี่มันหมดทีนี้ฝาท้ายมันเปิดไม่ได้
3: ใช่คร
1: ับ นะครับซึ่งแบตเตอรี่มันจะอยู่ด้านหลัง
3: ถูกต้องครับ
1: นะครับทีนี้ลูกค้าก็โทรเข้ามาน้องรถพี่สตาร์ทไม่ติดผมก็เลยสอบถามต่อว่าตอนที่พี่สตาร์ทอ่ะมีอะไรขึ้นหน้าจอไห
0: ม
1: แกก็บอกว่ามันกระพริบเป๊บเป๊บเป๊บเป๊บนะครับนั่นก็คืออาการของแบตเตอรี
3: ่หมดใช่ครับ
1: หมดนะครับทีนี
2: ้ตอนที่กดสตาร์ท
1: ใช่ถูกต้องครับผมใช่ใช่ใช่ครับผมทีนี้ผมบอกว่าทีนี้ต้องหาสายพ่วงแกก็มีสายพ่วงนะแล้วแกถามว่าเอาแล้วจะพ่วงยังไงนึกออกไหมเพราะแบตเตอรี่มันอยู่ข้างหลังนะครับผมก็แนะนำไปว่าให้เปิดฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็มองไปทาง
3: ขวา
1: ทางขวามือ
3: มันจะมีกล่อง
1: มันจะมีกล่องฟิลอยู่คร
3: ับ
1: สีดำดำ
3: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เปิดกล่องฟิลนั้นออกมานะครับทีนี้มันจะมีตัวฝาปิดที่เป็นบวกครับ
3: ใช่
1: นะครับก็แงะขึ้นมานะครับผมก็แนะนำให้เอาขั้วแดงครับสายสีแดงไปคี
3: บ
1: ตรงนั้นแล้วก็ไปแบตเตอรี่ลูกที่จะมาจั๊มนะครับแล้วก็สายลบก็คือเข้ากราวเลย
3: เข้ากราวของ
1: นะครับผมใช่ถูกต้อง
2: ทำไมต้องเอาเข้าที่กราวของรถ
1: เพื่อกันไฟกระชากไปที่แบตเตอรี่ผมว่านะนะครับผมคือถ้าไปที่หม้อโดยตรงเลยนะครับ
2: มันไปไม่ได้
1: มันไปไม่ได้
2: หม้อเอาอยู่ข้างหลังรถ
1: ใช
3: ่ถูกต้อง
1: เข้ากราวใช่ถูกต้
2: อง ที่เราไอ้คีบกราวของตัวรถก็คือเพื่อให้ไม่ให้กระแสมันถ่ายเทไปที่แบตเตอรี่ลูกเก่า
1: ใช่ครับผมนั่นแหละครับ
2: ถ้าบางคนนี่ก็จะพ่วงเอาแบตเตอรี่ชนแบตเตอรี
0: ่
3: ใช่

0: ช่มันทำให้กระแสไฟมันบางที
1: มันไหลไปเข้าแบตเตอรี่ลูกเก่าทำให้กระแสมันไม่พอ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็เลยให้คีบที่กาวตัวรถ
0: ถูกต้องครับผมนะครับก็หายไปสักแป๊บก็โทรถามก็โอเคสตาร์ทติด
1: แล้วมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไหน
0: ก็วันนั้นก็ให้เข้ามาที่ศูนย์ครับ
1: ได้ส่วนลดด้วยใช่ไหม
0: ได้ส่วนลดด้วยครับผมใช่
1: ส่วนลดพร้อมเธอแบตเตอรี่ส่วนลดพร้อมเธอ
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นความรู้อย่างนึงในการพ่วงรถไฮบริด
0: ใช่ครับที่แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะครับ
1: เฉพาะรุ่น
0: ถูกต้องครับ
2: ล็อกประตูอะไรมันล็อกหมดไง
1: ประตูไม่ล็อก
0: แต่ว่าฝาท้ายมันเปิดไม่ได้
3: มีเรื่องเล่าเหมือนกัน
0: ครับผม
3: มีเรื่องเล่าหน่อย
0: ครับ
3: มีผู้ใช้รถท่านหนึ่งนะ
0: ครับ
2: ครับ
3: แกก็ฝืนคือรถเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกัน
0: ครับ
3: ไม่ต้องเอ่ยยี่ห้อนะ
0: ครับ
3: ไม่ต้องเอ่ยยี่ห้อไม่ต้องเอ่ยชื่อคนนะรู้จักกันดี
0: ครับ
3: แกก็ฝืนใช้จนแบตเตอรี่มันในรถเนี่ยมันหมดเกลี้ยงเลย
0: ครับ
3: แล้วทีนี้แกก็ใช้วิธีการลากกับเชือก
0: อ๋อ
3: ลากกับเชือก
0: มันลากกระตุกครับลาก
3: ไม่มันก็เข้าเป็นเดโหมดเอ็นใช่ไหม
2: เอ็นเกียร์ว่าง
3: ครับเข้าโหมดเอ็นแล้วก็ลากไปเรื่อย
0: ๆ
3: ขึ้นสะพานแรก
0: ครับ
3: ก็จากลากมาจากสี่แยก
0: ครับ
3: บางไท
0: รครับ
3: ขึ้นสะพานที่หนึ่งสะพานที่สอง
0: ครับ
3: พอขึ้นสะพานที่สามสะพานสี
0: ครับ
3: ฝนตก
0: ครับ
3: ฝนตกเลยนี่รถมันก็เขาก็พยายามจะแบบค่อยๆไปเพราะมันสูงไง
0: ครับ
3: มันก็
0: ตอนลงครับตอนลงใช่ไหมตอนลง
3: ทีนี้ไอ้รถไฟฟ้านี่พอไม่มีไฟมันก็ อะไรไม่ได้เบรกก็ไม่ได้
0: ใช่ครับผม
3: ทุกอย่างตายหมด
0: ถูกต้องครับ
3: ทุกอย่างก็ดับสนิทหมดเลยนะแล้วก็มันก็ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
3: แล้วก็ไหลไปเรื่อยคุมพอเหยียบเบรกไอ้เบรกก็เหยียบไม่ได้
0: ใช่มันแข็งมันตื้อมา
3: ตื้อแล้วก
0: ็
3: มันมีการพอลากแล้วมันก็พอลื่นถนนมันลื่นมันก็สายไปสายมาใช่มั้ยมันก็ลากไปลงข้างทางหลังลงข้างทางก็เสียหายไปก็ดีว่าไม่ชนคันที่ลาก
0: ครับก็จริงๆการลากแบบนั้นนะผมแนะนำถ้าเป็นไปได้มันต้องใช้เหล็ก
3: ต้องใช้เหล
0: ็
3: ก
0: จริงๆต้องใช้เหล็กแต่จริงๆการใช้เหล็กมันก็
1: อันตราย
0: เหมือนกันนะครับผมใช
2: ่ดีสุดต้องสไลด์ไปจัง
0: ดีสุดผมว่าต้องขึ้นสไลด์ดีกว่าเสียมากเสียน้อยอย่าเสียยาก
3: ข้างบน
0: ใช่ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับอาจารย์ครับพี่ตู้ตุ๊กตาครับ
0: อ๋อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: หลายวันแล้วว่นตกหน้าม
0: ั่นครับผมจ๋าครับ
4: ก็ดีฟังอาจารย์แล้วก็ได้ความรู้แล้วว
0: ่
4: าเอาแก่ตัวตั้ง
0: ครับ
4: ซึ่งผมจะต้องทราบนิดนึงหลายๆฐานเนี่ยจบใจตั้งในเน็ตไหนจำสภาพที่มาจ้ะ
0: ตัวเขาเรียกว่ามันแบตเตอรี
2: ่
0: จะเป็น
4: มันกลายเป็นว่าเป็นไงล่ะ
0: ใช่ๆครับ
3: คลิปอ่ะถูกคลิปอ่ะนะนะ
2: ใช่ตัวคลิปพี่ใช่
3: ถึง
0: ถ้ามาใช้ได้ไม่ใช้ได้ครับผม
4: ไม่มีปัญหาได้นะ
0: ไม่มีปัญหาได้ครับ
1: พอเราต้องเลือกยี่ห้อให้ดี
0: ใช่ครับผมเพราะว่าราคา
1: ของถูกมันเยอะแล้วก็
0: มันใช้ได้ไม่นาน
1: มันไม่ค่อยมีมาตรฐานอุตสาหกรรม
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: บางทีมันระเบิดใส่ก็มี
4: ก็ผมอ่านข้าวเลย
0: อ่านข้าวเลย
3: เพื่อสื่อที่แน
4: ่กองหน้ารถผมเลยนั่นเลยเห็นมันไม่กี่ร้อยใช่ไหม
0: ครับ
2: กองหน้าร
4: ถวายตัวพวงตัวแทบเทียบไส้ไข่ไก่ชงตัวเมียจุดบุรี
0: ครับผมครับผม
4: ถ้าผ่านตัวนั้นเลยผมกล่าวว่าไอ้พอได้ชาร์จเบ็ดในรถนะแต่ว่าที่ตัวทับเทียบกองหน้ารถเทียบเลยกว้างคน
0: อ๋อครับบางทีอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานครับผม
4: ใช่เมื่อไหร่จะแนะนำมาไว้เลือกย่ออิฐ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
4: หุ่นใจอาจารย์นะ
0: ครับผม
3: โอ้
0: ครับแต่ถ้าซื้อตัวที่จําไว้ในรถปิดรถซึ่งก็เหมือนกับจอดตาเดชก็ไม่แนะนํานะเดี๋ยวมันติดระเบิดได้ครับผม
4: ได้ๆเพ
0: รา
4: ะวันนี้อาจารย์ก็มี
3: จําตัว power bank ใช่
0: มั้ยใช่ power bank ครับเดี๋ยวว่าซื้อถึงไว้ในรถไว้ชุกชื่นได้มั้ยนะครับครับเกิดเราไปจอดรถตาเดชตาอะไรครับมันอันตรายครับผมครับ
4: วันนี้อาจารย์ผมมันจะมีการสู้ความข้อความช่วยเหลืออาจารย์ผมบ่อยๆผมมาบางทีคนจริงๆได้นะ
0: ครับครับ
3: ไอ้ยะ
0: เ
3: งินจังนะ
0: คนใจใช้ครับไป
4: ครับ
0: พี่ตู่เฉลิมและลุง
4: โอเคจบ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีคร
3: ับ นะเอาเป็นไงจะอาจารย์ไข่จะต่อไหมกับคือแกก็เป็นคนจิตอาสา
0: ใช่ใช่
3: แล้วแกก็เน้นไปที่

0: ก็ประเด็นหลักแกถามว่าไอ้ตัว power bank ตัวนั้นเอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่ก็ต้องการใช้เราก็ต้องดูให้ดีก่อนเดี๋ยวคีบผิดคีบถูกเห็นแดงเห็นแดงเป็นดำเห็นดำเป็นแดงอะไรประมาณนี้ครับต้องดูให้ดี
1: เลือกยี่ห้อให้มีม
0: ั้ยใช่ครับใช่ใช่ครับก็ที่โชว์รูมก็เคยใช้อยู่ก็โอเคอยู่ครับผมดีกว่าเราแบบแบกแบตเตอรี่ลูกใหญ่อ่ะอันนี้ก็ power bank มันก็
2: ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วย
0: ถูกต้อง
2: ครับถ้าแบกตัวใหญ่แบบนี้ไป
0: มันก็ลำบากใช่ครับ
1: แต่ว่าของแกนั้นกล้องหน้ารถพังเลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ
2: เป
0: ็
2: น power bank นะแรงใช้ได้เลยนะ
0: ใช่ครับผม
2: นะครับทักทาย FC หน่อยไหมเห็นมี
0: ครับผม
3: พี่โสมมาละ
2: พี่โสมไม่โทรมาวันนี้นะ
1: พี่โสมห้ามเรียกว่าป๋าห้ามเรียกว่าลุงห้ามเรียกว่า
2: ต้องพี่อย่างเดียว
1: พี่อย่างเดียว
3: พี่เท่านั้น
2: ถ้าใครจะเรียกลุงเรียกนู่นนี่แกโกรธ
0: โกรธครับ
1: เรียกพี่เท่านั้น
0: ต้องเรียกพี่เท่านั้นเรียกพี่ได้ไหม
3: อาจารย
0: ์
3: ร้องเพลง
0: อาจารย์เพลง
2: มีใครอีก
3: สวัสดีพี่อรุณนะครับ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับวันนี้เข้าเมือง
0: ครับ
2: อ๋อเหรอมาเที่ยวในตลาด
3: วันนี้เข้าเมืองครับผม
2: เจอไปนั่งกินกาแฟที่ไหนดีท่านรอง
3: นะครับ
2: ท่านรองนายกอบต.คลองฉนวน
0: ครับผม
2: นะครับ
3: คุณพัฒนพงศ์นะครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้ง4ท่านครับผมคุณสุทัศน์นะครับสวัสดีครับลุงตู่อาจารย์แดง
0: ครับ
2: ก็อยู่สาขาไหนเนี่ย
0: ครับ
3: อยู่ในเมืองครับผมอ
0: ยู่ในเมืองครับ
2: ในเมืองครับ
0: แล้วก็พี่จรินทร์มณีรัตน์นะครับ
2: ผู้รับเหมาผู้รับเหมา
0: ครับผมแล้วก็คุณพัฒนพงศ์นพพม่า
2: แกว่าไงนะ
3: ผมเคยแบตเตอรี่หมดนะครับดีแม็กปี2519รุ่น
0: กระตุก
3: ออกเครื่องติดไฟโชว์ครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าคือแบตเตอรี่เคยหมดแล้วก็แกก็รุนกระตุกเหมือนบ้านเราแบตเตอรี่หมดแล้วรุนกระตุกเข้าเกียร์2กระตุก
2: ร
0: ุนท็อกใช่แล้วพอเครื่องติดไฟเครื่องโชว์จริงๆการรุนท็อกนะบ้านเรานะรุนท็อก
3: อาจารย์
0: ปกติมันก็ไฟเครื่องไม่น่าจะโชว์นะไม่เกี่ยวกันครับผมใช่ครับ
2: มันต้องมีอะไรสักอย่าง
0: มันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันไปทำให้ถูกต้องครับใช่ครับเพราะผมเด็กๆก็เคยรุนท็อกให้พ่ออยู่เหมือนกันก็ปกติใช่ไหมครับผม
1: ก็ทกเมอร์ไซค์เหมือนกันพี
0: ่แต่การทกเนี่ยบางคนเขาใช้เกียร์หนึ่งไม่แนะนำนะให้แนะนำให้เป็นเกียร์สองมันจะเกียร์หนึ่งมันจะหนักไปครับใช่ครับมันจะหนักไปครับผมแต่ต้องเปิดคุณแจด้วยนะบางคนรุ่นทกแต่ไม่เปิดออนะครับนึกออกไหมครับผม
3: รุ่นจนเหนื่อยเลย
0: รุ่นจนเหนื่อยก็ไม่ติดครับผมนะครับนะครับ
2: ได้
0: ทีนี้เมื่อกี้ที่ผมฟังจากพี่เชวุฒิที่ว่ารถไฟฟ้าแล้วก็ลากแบบนั้น
3: อ
0: ่ะ
3: อันตราย
0: จริงๆผมว่าอันตรายกับ1อันตรายกับที่ว่ารถต้องไปเลื่อนถลายลงข้างทางนะ
2: อ
0: ีกอย่างนึงครับเกียร์มันจะไปด้วยนะครับใช่ไหมครับ
3: ท้ายมันแกว่ง
1: ใช่ใช
0: ่เกียร์มันจะไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆการลากเกียร์ออโต้เขามีระยะทางจริงๆไม่แนะนำให้ลากจริงๆอ่ะแต่ลากได้แต่ระยะทางไม่เกินกี่กิโลแล้วสุด
1: ต้องดูในคู่มือ
0: 2-3กิโลครับใช่คือมันฉุกเฉินจริงๆอ่ะหรือรถพวกนี้แนะนำคือต้องยกหน้าหรือขึ้นสไลด์ไปเลยดีกว่า
2: เพราะนั้นสโลปอดยกขึ้นสไลด์
0: ถูกต้องครับผมเสียมากเสียน้อยเนื้อไหมครับใช่
2: หล
0: ัง
2: จากที่คุณแกผ่านมาร้านแบตเตอรี่หลายร้านแกไม่ยอมแวะ
0: ปิดไม่ยอมแวะครับผม
2: โดนดันเรื่อยๆดันไปเรื่อย
0: ใช
2: ่นะเอานะครับก็ได้เป็นตัวอย่างนะมาเล่าให้ฟังกัน
0: ครับ
1: เราพัก
2: สักวันนี้เราไม่ได้คุยอะไรกันเป็นการ
3: นี่พักแล้วครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมยังมีเรื่องเล่าอีกนิดนึง
2: ต่อให้ต่ออีกหน่อยนึง
0: ครับผม
2: จะนิดเดียว
3: พักเบรกสองเลยอาจารย์จะเล่า
0: เบรกสองนี่ป่ะ
3: ได้ครับผม
0: ครับ
3: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: โอเคครับผม
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บ

0: ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราขายของหน่อยไหม
1: ได้เลยครับผม
0: เดี๋ยวให้
2: เซลูกตูขายของก่อน
1: ครับผม
0: มีอะไร
3: ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าเดี๋ยวขอขายของนิดนึงครับ
1: ครับผม
3: ก็คือกิจกรรมนะครับผม
1: ครับผม
3: เดี๋ยวมันจะมีวันที่8มิถุนายนนะครับ
1: กับเซ
3: ลูกแรนลี่ GR Trip
1: หุ้ยแรนลี่เหรอ
3: ใช่อาจารย
0: ์ไปไหน
3: ออกตัวที่โชว์รูมชยา
0: อ๋อชยา
3: เขาเรียกว่า GR Trip
1: GR Trip
3: ใช่ครับผม
2: เป็นรถหรูรถระดับคัน3ล้านขึ้น4ล้านขึ้น
3: ก็จะไปเจอกับอาจารย์โอได้นะวันที่8นะครับแล้วก็งานใหญ่ก็คือวันที่12มิถุนายนคอนเสิร์ต Exclusive นะครับผม
1: นี
3: ่ที่เซ็นทรัลฮอลล์ชั้น4
0: ชั้น4
3: ใช่นะครับผมช่วงนี้ถ้าใครจองรถนะครับอาจารย์รับบัตรคอนเสิร์ตไปเลย2ใ
1: บ
0: มีจำนวนจำกัด
3: ใช่ครับผมได้จำนวนแล้ว
1: นะครับผม
3: อาจารย์ชอบดูคอนเสิร์ตไหม
1: ชอบดูครับ
3: บุรินทร์ชอบไหม
1: ชอบเอกชัยครับตอนเด็กๆดูแต่เอกชัย
3: อาจารย์มามุกดีตลอดมีบุรินทร์ครับในซีซั่นไฟอาจารย
1: ์ครับผมไม่รู้จักเลยครับผม
2: ไม่รู้จักเหมือนกัน
3: อาจารย์จะดูแต่เอกชัยนะแล้ววันนี
1: ้รู้จักแต่บูงา
3: ครับ
1: ผมดีครับ
3: วันที่22ถึง27นะครับโมบายเซอร์วิสนะครับเกาะพะงันนะครับ
1: นี่ครับผม
3: ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
1: นี่วันที่22ถึง27
2: ว่าที่ผู้จัดการพะงัน
1: นี่
0: เตรียมตัวเ
3: หมา2
2: เหมา2เอาสักด้วย
0: เหมา
2: 2
0: เลย
2: ไอ้คุมส่วนพื้นที่นั้นที่จะลงเกาะ
3: ครับผม
2: ท่าเรือ
0: ท่าเรือ
3: แล้วต่อไปวันที่25 26นะครับมิติมอเตอร์โชว์นะครับเชิญลูกค้าทดลองขับที่สาขาตาขุน
1: ตาขุนก็คุณศิริศักดิ
3: ์พี่โต้ง
1: นาคเปียวก็เป็นผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ที
2: ่
1: มันร้อยตรงนั้นครับผม
2: นะ
1: ครับนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปเลยนะ
3: ไปทดลองขับ
1: กันเยอะๆนะครับผมจ้ะนะครับ
3: ใช่ครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะ
2: ครับคราวนี้ในส่วนศูนย์บริการ
1: ครับผม
0: บริการเป็นไงบ้าง
1: ช่วงนี้หน้าฝนพี่ว่
2: าฝนนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการ
0: อ
2: ะไรกลุ่มผ้าเอก
1: ครับ
2: โชคอัพลดทันที
0: 20%
2: แล้วก็ในส่วนของรถที่กลับเข้ามาเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีไส้กรอง
1: ครับผม
2: ฟรีไส้กรองเลยนะพี
1: ่ฟรีไส้กรอง
2: ฟร
1: ีไส้กรองเนี่ย
2: ฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องให้เลย
1: นี่ครับผมรถที่ไม่เคยเช็คใช่ไหมพี
2: ่รถที่เข้ามาเช็คปกติเลย
1: เช็คปกติเลย
2: ใช่ให้เลย
1: เป็น2-300เลยพี่ไส้กรอง
2: ใช่200กว่าบาท
1: ใช่ครับผมของแท้ด้วย
2: แล้วสำหรับที่ต้องการจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำมันคันสำหรับรถอายุ5ปีขึ้นไป
1: ครับผม
2: ลดให้อีก 15%
1: นี่ครับผม
2: แล้วก็สำหรับรถที่ไปเช็คต่างสาขาเช็คไกลๆเช่นสาขาชัยยาหรือสาขาเวียงสะ
1: ดอนทัก
2: สาขาชัยยากับเวียงสะตอนนี้มีโปรโมชั่นให้อ๋ออืมมีค่าใช้จ่ายเกิน 10,000 บาทรับบัตรน้ำมันปตท. 500
1: นี
2: ่แถมอีก
0: ครับ
2: ในฐานะที่อยู่ไกล
1: ครับผม
2: เข้ามาใช้บริการได้ชัยยาเวียงสะจะมีบัตรน้ำมันให้
1: 500บาทชัยยาเวียงสะนะครับผม
2: ใช่แล้วก็สำหรับปูเปลี่ยนยาง
1: นี่หน้าฝนตรงนี้ต้องเช็คสภาพยางให้ดี
2: เปลี่ยนยางลดตามขนาด
1: นี่
2: ขอบ15ก็ลด 1,500
1: นี่
2: 16ก็ลด
0: 1,600
1: ขอบ20ลด 20,000
2: เอ้ยลด 2,000
1: โอ้ 2,000
2: แล้วก็จะมียางบางรุ่นฟรี3แถม1ก็มี
1: นี่ครับผมก็เป็นอาจจะเป็นยางแบบ
0: นี่
1: 3แถม1
0: ก่อนจะไปเรื่องเล่าทักทาย FC หน่อยไหม
1: ได้เลยครับผม
2: ยังไม่หมดพี่
1: ยังไม่หมดยังมีเพียบ
2: สำหรับยางมิชลินผู้แนะนำเปลี่ยนยางมิชลินที่ศูนย์บริการ
0: มี
2: ให้อีก500
0: โอ
2: ้ให้บัตรน้ำมันให้500
1: ให้คนแนะนำครับ
2: ใช่ๆๆ
1: พี่เจวุฒิทำงานเลยพี
2: ่
1: วันนี
0: ้ได้ได้
2: แล้วก็ยางที่เรารับประกัน1ปีหรือ 20,000 แล้วประกันบาดบวม
1: แตกตั้ม
2: ทุกกรณี
3: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ไม่มีคู่กรณีหรอก
1: ครับผมก็หน้าฝนนะครับอยากจะแนะนำนะครับ1เลยครับที่ปัดน้ำฝนครับนี่ครับผมอันนี้สำคัญมากเลยครับผมนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้เป็นของแท้เพราะว่าอายุการใช้งานมันค่อนข้างที่จะ
3: ยาวนาน
2: ไม่มีเสียงดังด้วย
1: แล้วอีกอย่างนึงนะครับผมยางเนี่ยมันเหมาะกับกระจกของตัวรถถ้าของแท้นะไอ้อื่นผมไม่พูดถึงนะเพราะว่าคือถ้าไม่ดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวต่อไปกระจกจะมีปัญหาก
2: ระจกจะเป็นรอย
1: ถูกต้องครับ นะครับ
0: FC เราสักหน่อยหนึ่งนี่มา
1: ได้เลยครับผม
0: มาไกลจากจังหวัดน่าน
1: น่าน
0: เกษตรจังหวัดน่าน
2: อื
1: นะครับ
0: ช่วงนี้บ้านเราฝนยังตกชุกอยู่ไหมครับ
2: ตกทุกวันเลยครับ
1: ตกทุกวันเลยครับผม
0: ได้ข่าวได้ตามพี่บ่าวตู้ทุกวันทำให้คิดถึงบ้านเหมือนยังอยู่สุราษฎร์เลยครับ
1: ครับผม
0: คือตอนนี้แกย้ายไปเป็นเกษตรจังหวัด
1: นะครับผม
0: นะ
1: ครับ
0: แกก็น่ารักย้ายไปแล้วยังติดตามอยู่ตลอด
1: ใช่ครับผม
0: ฝนก็เพิ่งแรงไปวันนี้มีแดดแล้วว
2: ันนี้มีแดดคือฝนบ้านเราจะตกหนึ่งตอนใกล้ๆเที่ยง
1: ครับผม
2: ตกไม่ให้เขาดองที่ได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็ตกตก5 โมงเย็นกลับบ้านไม่ได้
1: ครับผม
0: ทำให้เราลำบาก
1: ครับ
0: เวลากลับบ้านก็ต้องลุยน้ำมีอะไรอีกไหมลุงตู
3: ่สวัสดีคุณสื่อมีเดีย
0: ท่านนี้เจ้าของ
3: เตอร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: แล้วก็พี่นิวัฒน์มีคำถามว่าขอถามหน่อยครับรถวีโก้ตอนเวลาเมียนั่งครับจะกินน้ำมันเป็นพิเศษไหมพี่
1: ผมว่าไม่น่าจะกินนะเพราะเกิน80นี
0: ่ไม
1: ่นี
0: ่น้ำมันไม่กินแต่กินอย่างอื่น
1: กินอย่างอื่น
0: กินเงินกิน
3: ทองผมว่าจะ
1: พอขึ้น40-50นี่ทำงานทันที
3: ผมว่าน่าจะกินเงินในกระเป๋า
1: จริง
0: เงินในกระเป๋า
2: ไม่เราต้องพี่เราตั้งให้เมียนั่งข้างเพราะเมียจะได้เติมน้ำมันให้เรา
1: ใช
0: ่นี่รู้จริงหรือเปล่าร
1: ู้จริง
3: ไม่จริงพี่ไม่
1: จริง
3: ผมเป็นคนเติมตลอด
1: ไม่เซลลูกตู่ไม่เคยพาเมียไปต้องเติมเองตลอด
3: ไม่จริงครับไม่จริงคร
0: ับมีใครอีก
3: คุณสวัสดีนะครับสรุปกับตา
1: ลูกหมีลูกหมีครับผมก็สวัสดีนะครับผม
0: มีรูปหัวใจให้
1: ก็วันนี้ FC ทักทายมาเยอะแยะก
0: ็
1: ใช่ก็สร้างความสนุกสนานนะครับความคลื่นนะครับผมขอบคุณมาก
3: ครับครับผมยังมีหนึ่งโปร
1: เดี๋ยวมีหนึ่งโปรมีหนึ่งโปรหนึ่งโปร
3: ใช่ก่อน
1: แสนสองไหม
3: คนละโปรอาจารย์
1: คนละโปร
3: เดี๋ยวโตโยต้ามันจะมีเขาเรียกว่างานใหญ่นะครับโตโยต้าซูเปอร์โปรครับผม
1: ซูเปอร์โปรซ
3: ู
1: เปอร
3: ์โปรใหญ่มั่นใจง่าย
1: ซูเปอร์โปรนี่ไอ้ตีกอล์ฟแม่
3: ไม่ใช่คนละโปร
1: คนละโปรใช่ไหมอ๋อนึกว่าตีกอล์ฟ
3: ครับอันนี้โปรใหญ่มากก
1: ็คือ
3: เป็นงานสำหรับเขาเรียกว่าจัดเพื่อรถเก๋ง
1: จัดเพื่อรถเก๋ง
3: ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์วันที่2ถึง5กรกฎาคม
1: 2ถึง5
3: ใช่ครับจะมีโชคทั้งหมด3ชั้นนะครับโชคชั้นที่1จองปุ๊บรับปั๊บนะครับส่วนลด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ย 0.50
1: ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
3: ใช่ครับเพราะว่าโชคครั้งที่2ก็คือจองรถเฉพาะรุ่นนะครับรับบัตรน้ำมันมูลค่า 2,000 บาท
1: นี่เติมกันจุกๆกันไปเลย
3: ใช่ครับส่วนโชคที่3ก็คือลุ้นรับนะครับเขาเรียกว่าคลิปไวเชอร
1: ์ลุ้นนะใช้คำว่าลุ้น
3: ใช้คำว่าลุ้นนะครับมูลค่า 2,000 บาท50รางวัลรวมเป็นเงิน 100,000 บาท
1: ไอ้รุ่นนี้น่าจะไปจับไข่ไหมหรือว่าเป็นรุ่นวีที
3: ใช่ครับ
1: นะครับก็มี3โชคนะครับ
3: ถูกต้องครับวันที่2ถึงวันที่5นะ
1: 2ถึง5 2 3 4 5 4วัน
3: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
3: อย่าลืมเป็นงานใหญ
1: ่ซุปเปอร์โปร
3: ซุปเปอร์โปร
0: ลุงตู่ได
1: ้ที่ใช่ครับ
3: เจอกับทีมงานโตโยต้าได
1: ้ครับไม่เจอเซลลุงตู่ก็เซลลุงแดงก็ได้ครับผมจังหวะนี้เอาไว้ก่อน
2: อาจารย์ไข่อาจารย์ไข่
1: ครับผมนะครับ
3: โอเค
0: ครับ
3: เข้าเรื่องเล่าอาจารย์
1: เข้าเรื่องเล่านะครับก็นะครับเป็นลูกค้านะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าคิดเหมือนกันนะครับก็นะครับแกก็โทรเข้ามานะครับ
3: ครับ
1: น้องครับ
3: ครับ
1: ในรถพี่หมิ่นจังเลย
0: มีกลิ่น
1: แบบหมิ่นน้องพี
0: ่
1: อย่าหมิ่นมากๆอย่างเงี้ยอ้วกเลยครับผมนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่า1ก็ประเด็นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือน้องหนูผมคิดว่าหนูน่าจะไปอยู่ในตู้แอร์แล้วก็เกิดการเกินการตุ
3: ย
1: นะครับผมก็แนะนำใช่ให้แกเปิดกระจกให้หมดแล้วก็ไม่ต้องเปิดองค์เปิดแอร์มาเลยนะครับแล้วขับรถมาที่ศูนย
3: ์ครับ
1: พอแกมาถึงแกก็โทรหาปุ๊บผมก็ไปรับแค่ไปไม่ถึงนี่พี่เดินเข้าไปห่างประมาณสัก3 ก้าวกลิ่นโชยมาเลยนะครับผมก็ให้เจ้าหน้าที่เอสเอรับรถเรียบร้อยนะครับผมนะครับทีนี้ก็
0: ทำไง

0: ให้แกกลับบ้านเพราะว่ามันต้องใช้เวลา
1: ต้องรื้อต้องรื้อ
2: แล้วแกกลับยังไง
0: คือยังก็ตอนแรกจะให้ทางที่ศูนย์ไปส่งทีนี้แกก็
2: เดี๋ยวเรียกแก
0: แกรีบแกก็เลยโทรหาทีมงานหรือเพื่อนนะให้มารับก่อนนะครับก็ผมบอกว่าให้เดี๋ยวให้ช่างให้ช่างเขาตรวจสอบว่ามันเป็นหนูจริงหรือเปล่
2: าน
0: ะครับคือแค่สันนิษฐานจากกลิ่นนะครับ
1: จากกลิ่น
0: ทีนี้ช่างก็ไปตรวจสอบนะครับ เปิดไม่มีหนู
2: ไม่มีหนู
1: ไม่เจอหนู
0: ไม่มีหนูในตู้แอร
2: ์
0: นะครับก็หาไปหามาครับไปเจอหอย
1: สรุปเป็นหอย
0: เจอหอยหนึ่งตัวครับ
2: หอย
0: หนึ่งตัว
2: หล่น
0: หอยไม่ใหญ่เท่าไหร
1: ่หอยแครง
0: มันเป็นหอยน่าจะเป็นหอยขาวครับ
2: สงสัยไปซื้อหรือไงมัน
0: ใช่
1: ซื้อใช
0: ่ใช่แล้วมันไปตกอยู่ข้าง
1: หนึ่งตัว
0: ข้างหลังไอ้ที่นั่งนะครับ
2: หัวหลัง
0: ใช่ครับแล้วก็ไปเจอหอยแล้วก็ช่างก็ถ่ายรูปผมก็ส่งให้แกพี่ไม่ใช่น้องหนูนะแต่เป็นน้องหอย
2: หอยเน่าหอยเน่า
0: ใช่แล้วแกก็นึกขึ้นมาได้เลย ว่าไปซื้อหอยแล้วมีหลานนั่งอยู่ข้างหลัง
2: ครับ
0: น่าจะเล่นแล้วตกไปแกก็อุทานว่าโอ้ยดีจังเลยคือไม่ต้องรื้อไงนะครับก็เลยก็ไม่ต้องรื้อตู้หรืออะไรแต่ว่าแนะนำให้แกเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อบโอโซนไหมอบโอโซนนะครับก
2: ็
0: ใช่ครับผมก็รู้สึกทิ้งรถไว้ประมาณวันนะครับผมนะครับล้าง
2: หายไหม
0: กินหายไหมก็หายเกือบ 90% นะครับใช่แต่ยังพอมีติดบ้างนะใช่นิดหน่อยก็เดี๋ยวมันก็เอาไปให้แกแนะนำว่าไปที่บ้านก็เปิดกระจกไว้หรือไปทำความสะอาดแผงพวกเอาน้ำยาชุบเช็ดตามแผงประตูอะไรประมาณนี้นะใช่แล้วก็ผมก็โทรไปถามบันหลังก็โอเคแล้วค่ะว่ะ
1: กินมันค่อยจางๆ
2: ชาติสตรีนะ
0: คือมันเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะครับ
3: คันนี้มีเหมือนกันรถเวลอสนั่นแหละลูกค้ามาแจ้งอาการกลิ่นเหม็นเหมือนกัน
2: อ๋อเหรอเดี๋ยวรับสายก่อนแล้วก็คุยไปกับที่สายกัน
0: ครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับคือผมขี่ม้าไปนิด
0: ครับผม
4: ตึงไอ้ท่ามแล้วครับ
0: ได้ครับ
4: มันเป็นไปได้ไหมคือไอ้เครื่องชาร์จเพิ่มไฟเหมือนกับว่ารถ
2: แบง
4: ไอ้ไม่ใช่ไอ้รถจอดอยู่หลายๆวัน
0: ครับผม
4: แบตเตอรี่มันอ่อนซึ่ง
0: ก็
4: เราอาจจะพอนี้ซึ่งก็จะวันนี้อากาศว่ายุทธศัพท์วันหรืออาทิตย์เราก็เอาไว้เครื่องชาร์จแต่เครื่องชาร์จนี่แหละมันไม่แพงมันพุ่มแ
0: ร
4: งแล้วก็มีแต่ไดโอดตัวเดียว
0: ครับผม
4: ซึ่งก็เอาไปชาร์จแบบว่าอย่าให้แบตเตอรี่มันหน่อยลง
0: กระแสมันอ่อนครับ
4: ซึ่งทีนี้ผมก็มาคิดแล้วคิดหลายเรื่อง
0: ครับ
4: คือไอ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยุคที่มันมา
0: ครับ
4: ซึ่งสมมติว่าไอ้ควายที่เอาจากไอ้เครื่องชาร์จเนี่ย
0: ครับ
4: มันไม่เรียบคือมัน
0: กระแสมันแรงเกิน
4: นะไม่ใช่ว่าบางที AC เป็น DC ซึ่งก็จะเอาแต่ไดโอดเนี่ยบางทีมันมี AC มันปนมากันมันไม่เรียบนะ
0: ครับ
4: ซึ่งว่าพวกว่าไอ้เครื่องไอ้ใช้ไอ้อิเล็กทรอนิกส์ในรถนี่ไม่รู้มันตีกระตบกระเทือนหรือไม่แต่มาคิดอีกทีนะครับว่าในไดชาร์จนะครับมันรู้สึกว่ามันก็มีแต่ไดโอดเหมือนกันแต่มันจะวงจรมันจะผิดกัน
0: ครับผม
4: ซึ่งทีนี้ผมพูดถ้าว่าเนี่ยผมเอาไปชาร์จเนี่ยชาร์จ12โวลต์เนี่ยแต่ว่ามันมีแต่ไดโอดตัวเดียวนี่ไอ้ผมว่ามันไม่เรียบเหมือนไอ้แคปมาชาร์จตัวทับไปพอนี้นะแต่ทีนี้ผมว่ามันเหมือนแค่ผมคิดหรือไม่นะไปกระทบกระเทือนไประบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถหรือไม่ผมก็สงสัยถามเนี่ยใช่ไหมครับ
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: อันนั้นคือว่าไอ้ที่ผมว่าเมื่อก่อนเอาไปเพิ่มไฟย้ายมันแบตเตอรี่มันไฟมันอ่อนนะประวัติยุดต้องบางทีต้องอาทิตย์นึง
0: ใช่บางทีเราก็ไม่ได้สตาร์ทรถจอดไว้ได้
4: เพิ่งไม่ได้สตาร์ทนั่นแหละจอดไว้ตั้งทีนี้นั่นแหละผมว่าเอามาคีบไอ้เพิ่มไฟไว
0: ้
4: ถึงเนี้ยแต่ว่าวงจรมันอยู่แบบนั้นเนี่ยมันดีคือว่ามันมีไอ้กระตุกกระเตือนถึงในนั่นนะมีไอ้ ECU เรโชอยู่เพียงพนันเพย์นั่นนะพนันอะไรที่ท่ามตาแล้วเนี่ยแต่ว่าถึงแต่ว่าไอ้แพงแพงแพงตัวนึงเป็นพันหลายพันก็มีเหมือนกันนะแต
0: ่ว่าม
4: ันก็อาจจะดีกว่านี่ผมว่านะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้วงจรภายในอยู่หรือแต่ว่าราคาเซียร้อยไม่ถึงพันนี่มันก็มีแต่ไดโอดตัวเดียวเป็นท่านนะว่าไอเอซีมันตีปนก็เป็นไอดีซีหรือไม
0: ่
4: แต่ว่าผมก็ชาร์จอยู่หลายทีแล้วแต่
0: ม
4: าตัวเองน
0: ั่
4: นนะซึ่งมันก็อย่างวิ่งดีรถ
0: ผมว่าน
4: ะอันนี้แต่ว่านี่สงสัยว่า

0: คือจะว่ามันเกิดพ่นกระทบกระเทือนในรถไอ้ห้าเครื่องชาร์จแต่มันไอ้ดีซีดีซีดีดีสักกิดของใจใช่ไหมครับครับผมก็ขอรบกวนตาเน
1: ี่ยครับผม
0: ได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมสวัสดีครับ
1: ก็ไงพี่ว่า
3: คือชั้นทั่วไป
1: มีความกังวล
4: กังวล
1: ใช่
4: ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แกจะพังหรือเปล่า
1: ใช่คืออุปกรณ์ในรถอ่ะพูดง่าย
4: ๆใช่
1: นะครับผมก็
3: ต้องเลือกที่มีคุณภาพ
4: ก็เหมือนอาจารย์บอก
1: ใช่
4: ครับ
1: แต่ทีนี้
3: คันนี้คันนี้ถ้าแกกังวลก็ให้ถอดโค้ดรถบอก
1: ใช่
4: เวลาจอดนาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
4: เวลาจอดนาน
1: ๆถอดขั้วลบออก
3: ถอดขั้วลบแล้วก็ให้แกชาร์จไป
1: ถูกต้องครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวรถนะครับ
3: แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไดโอดมันจะระเบิดเมื่อไหร
2: ่โอ้โหน่ากลัวเนาะ
1: บางทีมันร้อนใช
2: ่
3: เพราะว่าของหลักร้อยมันก็อย่างว่านะของจีนของจีน
1: ใช่
3: แต่แกกลัวกังวลว่าไอ้แบตเตอรี่จะอ่อน
1: ใช
3: ่แต่ถ้ากลัวจะกระทบก็ให้ถอดขั้วลบออก
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ชาร์จไป
1: ใช่ครับขั้วลบ
3: เพราะของที่บริษัทก็ตัวหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทตัวที่ใช้ในรถ
1: ถูกต้องครับ
3: ใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นชาร์จแบตไอ้เขาเรียกอิเล็กทรอนิกส์มันกระแสมันจะเรียบน้ำกรดจะไม่เดือด
1: ใช่ใช่
3: แต่ถ้าเป็นเครื่องชาร์จทั่วไปที่มันเป็นพวกเนี้ยพอเราชาร์จไปเนี่ยน้ำกรดมันจะเดือด
1: ใช่
3: เดือดปุดขึ้นมาแต่ของที่ศูนย์ใช้เนี่ยน้ำกรดจะไม่เดือด
2: คร
4: ับ
3: มันจะคุมกระแส
1: ครับผม
2: ถ้าใส่ FC สักหน่อยไหม
4: FC เข้ามาแล้ว
3: ใจเยอะมาเยอะ
4: วันดีล่วงอาจารย
1: ์วันดีล่วงอ๋อพี่พัดสายใจพัดนะครับผมก็เป็นผู้จัดการ
2: สาขา
1: อยู่ตัวต้าชัว
3: ร์ใช่แล้ว
1: ใช่แล้ว
3: ชัวร์
2: ไม่เคยได้พูดถึงแกเลยนะพูดถึงหน่อยที่ชัว
1: ร์นะครับ
2: ต้าชัวร์เป็นไงรถเป็นยังไง
3: รถใช้แล้วคุณภาพดี
1: ใช่ครับ
4: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ตอนนี้มี
4: แล้วก็ให้ราคาสูง
1: ครับ
2: ครับอ่ะ
4: สวัสดีพี่ดาวมะพร้าวนะครับ
3: ดาววอนมะพร้าวถอดเสื้อ
1: ถอดเสื้อ
2: พี่กัน
1: ท
2: ุ่ม
4: พี่น้องนี่พี่ศักชัยนี่สวัสดีครับจัดรายการได้สาระมีความรู
1: ้
4: และความสนุกนี
1: ่ขอบพระคุณมากเลยครับผม
4: สนุกทุกครั้งเมื่ออาจารย์ไข่มา
1: สนุกทุกครั้ง
4: มันจะมีเสียงหัวเราะอาจารย
1: ์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ
3: เรื่องเล่าต่อเวลอด
4: ต่อ
3: ขับมาจากกรุงเทพลูกค้าขับมา
2: โอ้โห
3: แล้วก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนกัน
1: ครับผม
3: ก็เหมือนกลิ่นเหมือนตู้แอร์แหละ
1: หนู
2: ตายเน่า
3: เน่าไปดูตู้แอร์ก็แล้วไม่มีกล่องแอร์ก็ไม่มีวีล้อเนี่ยมันเป็นรถ3ตอน
1: ครับสามตอนใช่
3: ไปเจออะไรรู้ไหมพี่
2: เจอ
3: ข้าวบูด
1: ข้าวบูด
2: ทิ้งไปหลายวัน
3: อยู่ในที่นั่งตอนหลัง
2: ข้าวหมูรู้อะไร
3: เป็นข้าวกล่อง
1: เหรอพี่อ๋อข้าวกล่องใช่ไหม
2: เป็นข้าวอะไร
4: ผมก็เจอ
2: แบบมีเนื้อมีอะไรพวกนั้นอยู่ใช่ไหม
3: ใช่
2: ม
3: ี
2: พวกน
4: ี้อยู่ในกล่องเรียบร้อย
3: อยู่ในกล่องเรียบร้อย
1: ตีไม่น่าเอาออกเลยไว้อีกหลายวันก็เดี๋ยวก็จะเป็น
3: ไม่ขึ้นมาเลย
1: ข้าวหมาก
3: ไม่ขึ้นมาเลยอ่ะโยเยเลย
1: โยเยเลยอ๋อมะเร็งวันนะพี
3: ่ไส้เดือน
4: ของผมก็เจอพี่นี่เจอกับมาตัวเองเลยตอนแรกมันภรรยานะเขาก็ตั้งไว้บนเบาะเวลาเราเบรกไอ้กล่องข้าวเนี่ยพี่มันอยู่ไปใต้เบาะแล้วก็มันเหม็นหากว่าจะเจอไปอยู่ใต้เบาะ
1: นั่นแหละครับ
4: มันกลิ้งเข้าไปอยู่ในใต้เบาะ
3: ใส่เดือดขึ้นไ
4: หมเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
4: เต็มที่
3: น
4: ั
3: ่นแหละคือเป็น
4: แสดงมีประสบการณ์ทุกคน
1: ใช่
3: เป็นความรู้อย่างนึงบางทีลูกค้าเขาก็ไม่รู้ยิ่งรถที่ว่าเป็นรถหลายที่นั่งด้วย
1: ใช่
3: บางทีไปเที่ยวไปทริปอะไรมา
4: แล้วมัน3ตอนด้วยเวลอด
3: แล้วก็เก็บของลงไม่หมด
4: นั่นแหละ
1: ใช่
3: บางทีมันไปซุกอยู
1: ่ถู
4: กต้องครับ
1: แล้วพูดถึงรถ3ตอนผมนึกถึงลูกค้าที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับแอร์ตอนบนของ Fortuner
4: อ๋อ
1: นะครับก็คือลูกค้าออกรถป้ายแดงนี่แหละแล้วทีนี้แถวหลังคือไม่ได้นั่งอ่ะนึกออกมั้ย
4: แกก็ยกพับ
1: ขึ้นเลยทีนี้ Fortuner มันจะมีถุงหุ้มใช่มั้ยครับ
4: ถูกต้อง
1: ครับทีนี้ถุงก็ไม่ได้ออกเลยคือใส่ถุงไว้ตลอดอ่ะเพื่อความปลอดภัยใส่ถุงไว้แล้วแกก็พับขึ้นเลยพอพับขึ้นปุ๊บทีนี
3: ้ไอ้ถุง
1: เปิดแอร์แล้วครับ
3: ถุง
1: เปิดแอร์ทีนี้กลายเป็นว่าด้านบนมันไม่ออกอ่ะมันออกรุยรุยก็เรียกบ้านเรานะรุยรุยออกรุยเปิดแรงก็ไม่ออก
4: รุยรุยคือเบาเบ
1: านะครับผมเอาเข้ามาที่ศูนย
4: ์ครับ
1: นะครับเรียบร้อย
4: อาจารย์เอานั้นลงก็หายแล้ว
1: เอานั้นลงครับผม
3: เอาถุงออก
4: เอาเบาลง
1: แกถามว่าถ้าเอาถุงออกแล้วมันจะปลอดภัยไหมน้อง
4: แอร์มาเลยแอร์เย็นฉ่ำ
1: เลย
3: ถุงอ่ะถุงมันไปปิดช่องลม
1: ที่
3: ด
1: ู
3: ดเข้าในที่ด้านข้างมันจะมีช่องลม
1: ถูกต้อง
3: พอแอมทำงานมันก็จะดูดอากาศให้หมุนเวียนแต่ไอ้ถุงมันไปปิด
1: แต่แกบอกว่าแกก็เอาเข้าอีกที่นะไม่ใช่ของเรานะที่เขาบอก

0: เอาไปรื้อตู้เอง
1: ไม่แต่เป็นเยอะพี่ลูกค้าผมก็เป็น
0: ใช
1: ่พวกฟอร์จูเนอร์ครับเขาจะยกเวลาเขาไม่ใช้เขาจะยก
0: ขึ้น
1: ไปเกี่ยวไว
0: ้ขึ้นไปเกี่ยว
1: ไว้เลยถุงเนี่ยแกกลัวรถแกจะเก่าก็เลยไม่ยอมแกะถุงนั่นแหละแล้วถุงนั่นเป็นอุดอยู่
0: ใช่ครับมันไปอุดจมูกอยู
2: ่อ๋อนะ
0: ครับผม
1: น้องหลบพี่หลบกันขึ้นเลยน้อง
3: ร้องนิดนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็โทรมาบ่นน้องหลบพี่เอไม่ออกเลยน้อง
0: แล้วอีกอย่างนึงนะครับที่รถเบรกมือไฟฟ้าจะมีปัญหามากเลยนะครับคือออกไปเนี่ยมันทำงานอัตโนมัติครับคือบางรุ่นมันเป็นแมนนวลบางรุ่นมันอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่น
1: ค
0: ูโรล่าครอสเอาติสแคมรี่พวกเนี้ยนะครับเวลาขึ้นเกียร์พีครับพอขึ้นปุ๊บเบรกมือก็ขึ้นตื๊ดนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับพอขับเคลื่อนออกตัวจากเกียร์พีใช่ไหมมาเป็นดีมันก็ปลดให้เลยครับ
1: ถูกต้องเลย
0: นะครับทีนี้มันก็มีกรณีที่ว่าน้องเบรกมือพี่มันไม่ทำงานแล้ว มันไม่ปลดแล้ว มันไม่เข้าแล้ว นะครับก็สันนิษฐานอย่างเดียวเลยก็คือเผื่อทีบางคือไปสะกิดค้างไว้ครับ มันไปยกเลิก
1: ใช
0: ่ไปยกเลิกการทำงานแบบอัตโนมัติ
1: เขาเรียกกดค้างไว้
0: ใช่คือถ้าดันลงคือปลดแต่ถ้าดันขึ้นมันทำงานอัตโนมัติอะไรประมาณนี้
1: ดันขึ้นค้างไว้
0: ใช่ครับผม
3: ชอบค้างชอบดันแล้วค้าง
0: ประมาณ3วิชอบดันตัวชอบดันไหมครับ
1: ชอบดันครับมาออกลมดุอยู่แล้ว
3: การนั้นเป็นบางทีเทคนิคในการใช้รถ
0: ใช่ครับ
3: บางทีเราก็ลืมนะ
0: ใช่ครับ
3: บางทีรุ่นบางรุ่นที่ไม่ใช่ออโต้เฮ้ยทำไมรถใช้ไฟแดงมันยังขึ้น
0: ใช่
3: กดยังไงวะ
0: คือตอนนี้ฟังก์ชันมันไปถึงไปเยอะไปไกลแล้วครับแล้วก็ออปชันมันเยอะครับ
1: ใช่แ
0: ล้วก็บางทีมันสิ่งอำนวยความสะดวกมันคือเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วตอนนี้เรื่องการใช้รถอ่ะมัน
3: แล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคร
0: ับ
3: ขับรถลุยฝนมาจอดที่บ้าน
0: ใช่
3: เข้าเกียร์พีไว้ก็พ
0: อแต่ดึงเบรก
1: มือไม่ต้อง
3: เบรกมือนะช่วงนี้
0: ใช่
1: มันจะล็อกได้นะ
3: ช่วงนี้เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวจานเบรกมันจะเป็นสนิมและท่านจะบดออกไม่ได
1: ้ถูกต้องแล้วมันก็จะล็อก
3: คนนี้ก็น้องรถพี่เป็นอะไรถอยก็ถอย
0: มันแบบนี้แหละครับบางทีคือสมมติว่าเราขับรถลุยฝนมาลุยน้ำมาใช่ไหมแล้วมาจอดที่บ้านสมมติว่าเราจอดพรุ่งนี้เราออกบางทีอาจจะขึ้นแต่ถ้าจอดเลยอีกอาทิตย
3: ์นึงเรียบร้อย
0: ไม่แนะนำ
3: ไม่บางทีลูกค้าไปล้างรถแป๊บเดียวเอง
0: ใช่คร
3: ับ พอไปร้อนนะพี่
0: ใช่คร
3: ับรถมาล้างจอดไว้กว่าจะมาตอนเย็น
0: ใช่
3: คราวนี้ถอยออกที่ขายแท้ไม่ได้ก็มีเจอบ่อย
1: ไม่ต้องอาทิตย์พี่วันเดียว
3: ใช่วันเดียว
1: ภรรยาผมชอบดึงเบรกมือ
0: นะ
1: รถเป็นเกียร์ออโต้จริงๆคุณเข้าพีรถก็ไม่ไปไหนละ
0: ใช่
1: ดึงปั๊บตอนเช้า
3: แล้วดึงอย่างแรงด้วยนะพี่ไม่ใช่ดึงธรรมดารถ
1: ยิงรถปั่นพื้นเลยนี่กดคันเร่งก็ไม่ไปเนี่ยมาเลยที
0: พี่ตู่ครับ
1: ครับ
0: ปรึกษาชัวร์ครับคันนั้นปัญหาเยอะเลยนะปรึกษาชัวร์ดีกว่า
3: ผู้หญิงบางทีดึงเบรกเขากลัว
1: เขา
3: จะดึงสุดแรงนะ
0: ใช่
4: ไม่ต้องมากก็ได้ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่
4: พอสักมันได้ระดับหนึ่งก็
1: พี่เกียร์ออโต้เข้าพีมันก็ไม่ไปไหน
0: แต่ของผมก็คือเป็นรถกระบะนะครับคือถ้าว่าผมจอดเป็นอาทิตย์นะผมจะไม่ดึงเบรกมือนะแต่ผมจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่ง
3: ดักล
1: ้อ
0: เอาดักล้อไปครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผม
4: วีโก้ไม่เห็นเป็นไรนะ
0: ใช่ครับ
4: วีโก้
0: ไม่ใช่นั่นแหละครับผม
4: ไม่เป็นไร
0: นะ
4: โอเคเลยไม่เป็นซะไม่มีปัญหาเลย
0: ใช่ครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกดิสเบรกหลัง
0: ใช่ครับ
3: หรือรถที่ไปลุยน้ำล
1: ุ
3: ยฝนเปียกๆมาแล้วก็มาแต่ก็ดึงเบรกมือปื๊ด
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
3: ช้ามา
1: อีกวันนึงก็
3: น้องรู้เรื่อง
1: เ
3: ลยรถพี่เป็นไงเคยเจอหนักแบบว่าบางคนเขาก็ช่างมันไอ้ผ้าเบรกนี่หลุดออกมาเลย
0: ครับผม
4: โอเคเนาะเออวันนี้เราได้หลายเรื่องนะ
3: ได้หลายสาระเยอะ
4: สาระเยอะ
1: พออาจารย์มาก็จะเร็วไปหน่อย
4: ปิดท้ายโปรโมชั่นช่วงนี้หน่อยเซลลงตัว
0: นั่นครับพี่พัดบอกว่า5-5-5ขายเลยป่ะ
3: รับเทินราคาด
0: ี
3: เ
0: ลย
1: เทินไม่ได้
4: คุณอำนวยเจริญเพชร
3: เอาเร็วช่วงสุดท้าย
1: ใช่ครับผมตอนนี้ก็มีโปรดีๆนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ
0: ขายของนิ่มขายของ
1: ดอกเบี้ย 0% นะครับผมสำหรับตัว ATF HEV นะครับ
0: ร
1: ถไฮบริดนะครับเริ่มต้น 1.95 นะครับผมต่อไปยาริสครอสนะครับเริ่มต้น 1.59 เหมือนกันนะครับแล้วก็พิเศษโคโรล่าครอส
0: ครับผม
1: ดอกเบี้ย 0% เลย
0: ใช่ดีครับรุ่นนี้ใช่ดีครับ
1: อาจารย
0: ์ที่ดีมากเลยครับ
1: แกเพิ่งออกมา
0: เพิ่งออกมา
1: อาจารย์เพิ่งถอย
0: ผมวิ่งไป100กว่าโลน้ำมันลงติดจึงเดียว ยิ่งขับในเมืองนี่

0: วีทำงานตลอดเวลาเลย
1: อาจารย์แกใช้รถเยอะแกใช้มาหลายคันแล้วครับท่านไข่พอเจอคันนี้ก็คือถูกใจเลยพี่
0: ถูกใจ
1: เพราะมันประหยัดน้ำมันมาก
0: ใช่ครับมันได้เมียใหม่เลยครับผม
1: เมื่อก่อนอาจารย์แต่ละรอบอาจารย์หมดไป 1,500 2,000 ใช่ไหมรถ
0: 3,000
1: เหลือ 1,000 เดียวแล้วใช่ไหมอาจารย์เดินทางไปไหน
0: ตอนนี้300ครับ
1: ไปละโนดใช่ไหม
0: ละโนดครับ
1: เดือนนี้300พี่คิดดู
0: ไอ้เนี่ยใจหมดเลย
2: 300 พอ 300 พอ
0: 300พ
2: อพบโตโยต้าสุราษฎร์ธานีได้ทั้ง8สาขานะคร
1: ับ
2: ว่าจะในเมืองสมุยดอนสักเวียงสะท่าทองชัยยาชเว
0: ครับผม
2: ครับทั้ง8สาขาก
0: ับ
2: 1โชว์รูม
0: ย่อยฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะคะ
2: ได้ครับ
0: คิดจะซื้อรถซ่อมรถก็โตโยต้าจ้า
2: โตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: ใช่ครับ
3: มากันถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
0: ครับผม
3: นี้เราต้อง
2: ลากันก่อน
0: ครับผม
2: พบกันใหม่อาทิตย์หน้า
3: วันเสาร์ไหนเสาร์นี้จะชี้ชัยยางานเสาร์ไหนละ
1: วันที่8
2: วันที่8วันจันทร์ครับวันจันทร
1: ์วันจันทร
2: ์วันจันทร์ที่8
1: GR ทริป
2: อย่าลืมนะครับวันนี้6เดือน6มีโปร
0: อ๋อ6เดือน6
2: ครับ
0: ครับเป็นแอปส้มเยอะๆนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุรา

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ขณะนี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1 กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำ

0: โดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: คิดถึ ึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งกดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งจนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดี

0: นั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ในคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งทายว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันที่เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนาคุณและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรม

0: ามไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
1: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AIช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพุนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
4: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอกทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้าน

พร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุด

0: การก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทมต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดสิ่งอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
0: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามแลบเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมา นายกอบต.แม่สามแลบในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอก

0: ว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดซอกคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกไม่สามารถแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กรณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนส์นะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมถ่ายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาราในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิเอล วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือก ทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาราและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลล่าเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาบิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็กโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราคอนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
0: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุสค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีการบอกข่าวเรื่องราวดีๆของเยาวชนจังหวัดระนองนะคะสำหรับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นก็เป็นรายการดีๆที่

0: ราวของเยาวรุ่นของเยาวชนในแต่ละพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าในทุกพื้นที่ก็จะมีเยาวชนคนเก่งมีเยาวรุ่นคนเก่งหลากหลายความสามารถหลากหลายรูปแบบกันไปซึ่งวันนี้ในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็จะมาพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งที่มีใจเป็นจิตอาสาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการฝึกอบรมในหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน904นะคะซึ่งจิตอาสาพระราชทาน904เนี่ยก็คือกลุ่มประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานโดยเลข904เนี่ยเป็นรหัสประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำความดีช่วยเหลือสังคมและบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างและจะต้องไปอบรมหลักสูตรอะไรกลับมาแล้วต้องทำหน้าที่อะไรซึ่งหลายๆคนที่รับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นอยู่เชื่อว่าน่าจะเป็นจิตอาสา904กันอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นเยาวชนอาจจะเป็นพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ไปผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเยาวชนคนเก่งของระนองที่มีใจจิตอาสาแล้วก็ได้ไปเข้าสู่การอบรมนะคะในส่วนของจิตอาสาพระราชทาน904มาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือน้องฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะน้องฝ้าย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าน้องฝ้ายแนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรลูก
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสายารังสีนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนจับบริยุทธยาค่ะ
0: อยู่ชั้นไหนแล้วจ้าลูก
1: อยู่ม.6ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออยู่ม.6แล้วอยู่ม.6แล้วน้องฝ้ายน้องฝ้ายโดยปกติเนี่ยเป็นคนชอบทำกิจกรรมจิตอาสาอยู่แล้วไหมคะ
1: ชอบค่ะชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกเรียนถ้าเกิดว่าเราพบเห็นเราก็จะไปช่วยเขาค่ะ
0: แล้วในโรงเรียนลูกทำอะไรบ้างอะลูก
1: ทุกอย่างเลยแบบว่าเวลามีครูขอมาอยากให้ช่วยตรงนั้นตรงนี้ช่วยจัดตรงนั้นตรงนี้หรือบางทีเราเห็นขยะเราก็เก็บหรือเห็นน้องทำไม่ได้แล้วก็ช่วยน้อง
0: แล้วเรามีหน้าที่หลักเป็นเกี่ยวกับอะไรในโรงเรียนไหมมีตำแหน่งอะไรในโรงเรียนไหม
1: หนูเป็นนักศึกษาวิชาทหารค่ะเวลามีงานก็จะเข้าไปช่วยตลอดเวลาว่าขอจิตอาสาช่วยในส่วนของการถือธงช่วยยกโต๊ะช่วยแจกเบรกช่วยดูแลผู้ปกครองอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็คือหนูก็โดยปกติในโรงเรียนเนี่ยหนูก็ได้มีกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาที่ทำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอะไรนะเป็น
1: นักศึกษาวิชาทหาร
0: นักศึกษา

0: เรีย
1: ใช
0: ก
1: ่ใช่
0: ส
1: ข
0: ั
1: อ
0: ้
1: งน
0: น
1: ั้
0: ๆ
1: น
0: ว่านสท.ค่ะ
1: เออหรือว่านสท.ใช่ไหมอ๋อก็เลยมีใจที่คือเรียกว่ามีใจที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วแล้วก็เลยไปสมัครใช่ไหมจิตอาสา904ใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: อืมอันนี้คือบอกป้าเนี่ยว่าทำไมถึงอยากจะเข้าไปเป็นจิตอาสา904อะคะ
0: ก็ในส่วนของหนูนะคะหนูก็อยากเรียนรู้ในหลักสูตรให้มากขึ้นว่า
1: อืม
0: เราอยากเข้าใจในหลักสูตรของพระองค์ว่า
1: อื
0: มีอะไรบ
1: ม
0: ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วแบบว่าเราพอเราไม่ได้ไปรู้จริงๆเราก็ได้ความรู้ที่ว่าบางอย่างเราไม่เคยได้รู้เหมือนกัน
1: อืม
0: ลงแปลงการเรียนประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเจาะลึกหรือบางทีที่เราประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมามันอาจจะมีผิดเพี้ยนมาแต่พอไปเรียนกับอาจารย์ที่นั่นเขาก็มีความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะเพราะว่าบางส่วนของอาจารย์ก็มาจากในวังที่ว่ามาสอนพวกเรา
1: อืมอันนี้แล้วเวลาที่เขาไปสมัครเป็นจิตอาสาเนี่ยคือเราไปสมัครเนี่ยเขาได้บอกไหมคะว่าคนที่จะสมัครเป็นจิตอาสาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างลูก
0: จะต้องมีความเสียสละอดทนมีความซื่อสัตย์มีจิตใจที่เป็นจิตอาสา
1: อืมแล้วมีอะไรไหมคะอายุอะไรเงี้ยเกี่ยวไหม
0: ไม่เกี่ยวค่ะการทําจิตอาสาสามารถทําได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลย
1: อืมแล้วตอนที่น้องไปสมัครนี้เขารับจํานวนกี่คนนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะสมัครแล้วก็ได้เลย
0: ถ้าเกิดว่าพอสอบคัดเลือกใช่ไหมคะเขาจะคัดให้เหลือแค่200คนสำหรับภาคสี่ค่ะแต่ตอนหนูไปสมัครนี่800กว่าคนเกือบ900
1: อืมก็คือตอนไปสมัครเนี่ยมีคนสมัครเนี่ยเกือบ900คนแต่รับแค่200คน
0: ใช่
1: อืมแล้วเวลาไปสมัครเนี่ยเขามีสัมภาษณ์มีอะไรบ้างไหมคะเวลาที่เราไปสมัครนอกเหนือจากคุณสมบัติที่ให้มาแล้วเนี่ยหลังจากผ่านการคัดเลือกจากคุณสมบัติข้อเขียนละมีสัมภาษณ์ด้วยไหมคะหรือว่าผ่านเลย
0: มีค่ะมีไปสัมภาษณ์ในห้องเซตหนึ่งก็จะประมาณ4คน5คนค่ะแล้วก็จะมีรุ่นพี่จิตอาสาไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารคุณครูข้าราชการค่ะนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็จะมีกล่องคำถามแยกกันระหว่างประชาชนกับนักเรียนนักศึกษาค่ะแต่คราวนี้เขาก็จะสุ่มหยิบคำถามขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ให้เราตอบ
1: อ๋อแล้วของหนูเขาถามว่าอะไรคะตอนที่หนูไปสัมภาษณ์
0: ถามว่าอะไรเหรอ
1: จำได้ไหมลูกถามว่าอะไร
0: เหมือนเขาถามว่าประมาณว่าการทำจิตอาสานี่ทำได้อย่างไรบ้างอะไรประมาณนั้น
1: แล้วหนูตอบว่าอะไรคะ
0: สามารถทำได้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะพบเห็นหรือเราบังเอิญเห็นหรือว่าเราตั้งใจเห็นแล้วก็ทำได้เลยไม่ต้องรอเอ้ยต้องทำตรงนั้นนะต้องทำตรงนี้นะเราเห็นเราสามารถเสนอตัวเข้าไปช่วยได้เลยค่ะ
1: ซึ่งกระบวนการในการสอบสัมภาษณ์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะหรือว่านานไหมสัมภาษณ์ประมาณกี่นาทีได้หลายหัวข้อไหม
0: ไม่ค่ะคนละหนึ่งคำถามเลย
1: อ๋อคนละหนึ่ง
0: ขึ้นมาแล้วก็แนะนำชื่อแนะนำตัวแล้วเขาก็จะอ่านคำถามให้เราฟังแล้วก็อ่านหนึ่งรอบแล้วก็ทวนหนึ่งรอบเผื่อเราไม่เข้าใจในคำถามค่ะพอคำถามจบปุ๊บเราตอบได้เลยแล้วคราวนี้เขาก็จะมีใบประเมินมาให้ใบลงคะแนนมาให้ว่าเราตอบคำถามดีไหมอะไรประมาณนั้นค่ะตัวกรรมการจะเป็นคนลงให้เราเลย
1: แล้วเขาก็จะแจ้งมาใช่ไหมคะว่าเราได้รับการผ่านการคัดเลือกให้ไปอบรมเพื่อเป็นจิตอาสา904อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะระบุวันที่นี้ผลจะออกแล้วก็เราก็เข้าไปดูรายชื่อแต่ว่าไม่เชื่อว่าสัมภาษณ์แล้วแบบว่าผลจะออกเลยพอเราสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็ขอบคุณกรรมการแล้วเราก็เดินออกจากห้องแล้วเราก็ไปรอลุ้นผล
1: ก็คือต้องมารอลุ้นผลที่บ้านแล้วเขาก็จะแจ้งหมายครั้งนึง
0: ใช่ค่ะใช่
1: ประมาณกี่วันได้ลูกกว่าจะทราบ
0: ของหนูประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้ค่ะ
1: อ๋อแล้วตอนที่ได้ทราบข่าวเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกดีใจแล้วก็ของหนูพี่อย่างนึงก็คือหนูอยู่ลำดับที่199
1: เขารับประมาณ200หนูอยู่199
0: ใช
1: ่โอ้ยเอาเหอะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็เป็น1ใน200
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้พอตอนนั้นพอเรารู้ปุ๊บว่าเราได้อ่ะอันนี้หนูเตรียมตัวยังไงก่อนเลย
0: ก็เตรียมใจให้พร้อมค่ะว่าหันแน่นอนว่าเราไปอยู่นั่นเราก็สบายบ้างไม่สบายบ้างแต่เราก็ต้องตั้งใจฝึกตั้งใจจำสิ่งที่เราจะไปเรียนเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเรียนก็ได้แล้วเป็นอะไรที
1: ่
0: มันมีความรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพิธีในวังประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องการแบบว่าการทำเกษตรของพระองค์ท่านการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลนี่ก็จะมีพวกเบื้องต้นแล้วก็จะมีพวก CMS ที่ว่าเหมือนที่13หมูป่าติดถ้ำค่ะที่ว่าเขาใช้วิธีนั้นลำเลียงออกมาหนูก็ได้ไปลองทำจริงๆยากมาก
1: ยากมากใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วเป็นไงบ้างอบรมกี่วัน
0: ก็ถ้าไม่นับวันไปแล้วก็ไม่นับวันกลับก็15วันค่ะ
1: 15วันนี้เข้มข้น
0: มาก
1: มาก
0: แรกๆแรกๆนี่เหมือนว่าเราจะชิวๆอ่ะที่สุดท้ายอ่ะเอาแล้ว2:00 3:00ทุกวัน
1: ไหนๆๆเล่าให้ฟังสิว่าวันนึงเนี่ยหนูทำอะไรบ้างสำหรับการไปอบรมเนี่ยในแต่ละวันเอาอย่างเช่นหนูจะต้องตื่นเช้ากว่าปกติมั้ยหรือว่าจะต้องอะไรยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าไปอบรมยังไงบ้าง
0: ก็ตื่นประมาณตีห้าค่ะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟัน

0: ใส่ติดป้ายชื่อเล่นติดนิกผมเพื่อที่ว่าเราจะไปเตรียมส่งยอดแล้วก็เตรียมออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: พอออกกำลังกายเสร็จเขาก็จะปล่อยให้เราขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าประมาณ6:30ค่ะเขาจะลงมารวมแถวรอขึ้นบัสไปกินข้าวค่ะก
1: ิน
0: ข้าวเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียนเลย
1: ซึ่งก็คือไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไปเรียนพระราชพิธีที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิชาธรรมนาวาวังด้วยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีอะไรนะธรรมนาวาวังหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะใช่ไหมอธิบายหน่อย
0: มันจะเป็นเหมือนว่าเป็นเกี่ยวกับจิตใจของเราเหมือนว่าจิตทำให้ง่วงอะไรอ่ะจิตทำให้ง่วงใจเราจิตง่วงอะไรสักอย่าง
1: ก็เหมือนกับคล้ายๆไปฝึกจิตไปนั่งสมาธิไปเรียนรู้
0: ไม่นั่งสมาธิ
1: ไม่นั่งสมาธิ
0: เราใช่ไม่ได้สมาธิอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่กับหนูเหมือนกันธรรมะนาวังตอนแรกหนูก็ธรรมะนาวังหนูไม่เคยรู้จักเลย
1: คืออะไร
0: ใช่ป่ะจนว่าเราได้ไปเรียนแล้วก็เหมือนกับการเข้าใจจิตตัวเองการเข้าใจจิตใจของตัวเองการที่ว่าสิ่งนี้ทำให้หลอกจิตเราอยู่เราต้องทำให้จิตเราตื่น
1: ก็คือเรียนรู้ที่จะบังคับจิตตัวเองเหรอควบคุมจิตอะไรอย่างนี้เนาะอ๋ออันนี้ก็ดีเนาะอาจจะบังให้เรียนรู้อันนี้เข้าใจตามที่หนูพูดนะว่าการเรียนรู้ธรรมนาวาวังเหรอนาวาเลยนะ
0: ใช่ค่ะธรรมนาวาวัง
1: ก็คืออาจจะเรียนรู้การบังคับจิตของเราให้ชนะใจตัวเองให้รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างนี้นะถ้าจะเป็นอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเพราะเราเป็นจิตอาสาไงการเป็นจิตอาสาคือการทำความดีโดยไม่ได้หวังผลถูกไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเสียสละมากเลยคำว่าจิตอาสาแล้วก็เป็นจิตอาสา904อีกเนี่ยซึ่งก็เป็นเยาวชนอันนี้ถือเป็นเยาวชนแล้วก็ถ้าเป็นระดับประชาชนเนี่ยอันนี้ก็คือเรียนเหมือนกันหมดเลยถูกไหมลูก
0: เหมือนกันหมดค่ะ
1: นอกเหนือจากเรียนประวัติศาสตร์แล้วเรียนพระราชพิธีแล้วเรียนธรรมนาวาวังแล้วมีวิชาอะไรคะที่หนูต้องเรียน
0: ว่าต้องเรียน
1: ที่หนูเรียนมาที่อบรมมาม
0: ันจะมีที่ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียง
0: การแกล้งดินการแก้ปัญหาน้ำเสียการบำบัดน้ำเสียการที่ว่าแบบทำปุ๋ยมงปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้หมดเลย
1: ก็คือเรียนรู้หลากหลายไปแล้วก็มีเรื่องเรียนรู้อะไรไม่ลูกนี้
0: มีโคกหนองนาค่ะ
1: โคกหนองนาแล้วมีอะไรคะ15วันที่หนูเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วฟัง
0: ว่าแล้วก็ได้ไปที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ประทับของพระองค์ท่านที่อยู่ที่นราธิวาสนะคะ
1: ค่ะเอาพ่อหนูไปฝึกที่ไหนคะเนี่ย
0: ฝึกอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาส
1: อ๋อค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาสใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลา15วัน
0: เรียนรู้ไม่แต่ว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเวลาออกไปศึกษาดูงานจะมีขบวนพี่พี่ทหารดูแลตลอด
1: ก็คือก็จะมีพี่พี่ทหารช่วยดูแลเราอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นพี่เลี้ยงเนาะเป็นพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์มาคอย
0: มีครูพี่เลี้ยงครูปกครองคอยดูแลตลอดเขาแบบว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าประจำเดือนมากลางคันเราเดินไปบอกครูปกครองเขาก็หาให
1: ้ก็โอเคว่าอยู่ตรงนั้นเราก็ได้รับอะไรมาเยอะเลยในส่วนตัวหนูที่หนูไปอบรมมา15วันไปฝึกมา15วันมีความรู้สึกว่ามันโอ้ยมันเหนื่อยมีไหมฉันไม่น่ามาตรงนี้เลยหรือมันมีคำถามว่าฉันจะทำอะไรที่นี่อะไรนี่ไหม
0: ความเหนื่อยมีแต่ว่าในใจที่ว่าฉันไม่น่ามาตรงนี้เลยอันนี้ไม่มีเพราะว่าใจเราอยากไปมากตอนนั้น
1: ก็นั่นสิก็เลยสงสัยว่าใน15วันนี้นอกจากเรียนแล้วมีการฝึกหนักด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะมีการฝึกท่าพระราชทานทุกเย็นเลยทุก5โมงฝึกเสร็จก็ไปกินข้าวเสร็จก็มานั่งเรียนห้องแอร์เย็นๆต่อ
1: ก็คือต้องฝึกเขาเรียกว่าฝึกความอดทน
0: ใช่ค่ะ
1: มีฝึกความอดทนด้วยฝึกความเป็นระเบียบวินัยแล้วก็เรียนรู้วิชาต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวน้องเองเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นต่ออันนี้ป้าเข้าใจถูกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการสอบผู้ข้าวบรรคอสอบท่องบทเจบทลาสวัสดคำปฏิญาณแล้วก็สอบท่าพระราชทานด้วยและอันแรกๆก็ไม่คิดว่าจะสอบเพราะว่าเขาให้เราทำทุกเย็นก็คิดว่าเพื่อความเป๊ะเพื่อระเบียบวินัยที่ดี
1: ค่ะแต่ก็ต้องมีสอบด้วย
0: ใช
1: ่มีไหมในที่ไปฝึกแล้วไม่ผ่านมีไหม
0: มีค่ะแต่ว่าครูเขาก็ให้สอบมาอีกรอบนึงค่ะ
1: จนกว่าจะผ่าน
0: ใช
1: ่นั่นแหละค่ะ15วันแล้วในส่วนตัวหนูที่หนูไปฝึกมาหนูได้รับอะไรบ้างโดยส่วนตัวหนูที่หนูคิดว่าหนูไปอบรมมา15วันเนี่ยหนูได้รับอะไรจากการฝึกอบรมในครั้งนี้บ้างคะ
0: ส่วนตัวหนูแล้วก็ได้ความอดทนได้ความเป็นระเบียบขึ้นมากได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเหมือนกับการถ้าพันคอกับหมวกจะมี2แบบก็คือมีหมวกจะมีลายการ์ตูน2แบบก็คือลายการ์ตูนอันเล็กกับลายการ์ตูนอันใหญ
1: ่
0: ลายการ์ตูนอันใหญ่จะเป็นของจิตอาสา904ส่วนลายการ์ตูนตัวเล็กที่

0: ตอนนี้ดวงหัวใจ8หรือว่า6ดวงนะคะจะเป็นของประชาชนจิตอาสาแล้วก็ผ้าพันคอจะต่างกันตรงที่ว่าข้างหลังของจิตอาสา904จะมีตัวย่อวปล.แล้วก็มีคำว่า904ส่วนของประชาชนจะเป็นประชาชนจิตอาสาข้างหลังค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปก็คือมีความหมาย
0: ใช่ไ
1: หมคะ
0: ใช่แล้วก็จิตอาสา904เวลาปฏิบัติงานจะมีบัตรประจำตัวทุกคนค่ะต้องติด
1: เป็นบัตรประจำตัวด้วยเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าฟังจากน้องฝ้ายเล่ามาเนี่ยระยะเวลาของการฝึกอบรม15วันนี่ไม่น้อยเลยและที่ไปฝึกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเยาวชนกับประชาชนเนี่ยเยอะอันไหนเยอะกว่ากันประชาชน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการกับประชาชนเยอะค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นหนูโชคดีตรงที่ว่ารุ่นหนูนักเรียนนักศึกษาเยอะกว่ารุ่นที่ผ่านมา
1: อ๋อแต่ของก็คือในรุ่นนักศึกษาเนี่ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันประมาณกี่คนได้ไหมลูกใน200ที่หนูเข้าไปเนี่ย
0: นักศึกษามีประมาณถ้าผู้หญิงเนี่ยมี2คนของผู้ชายก็ 3-4 คนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน
1: สุดยอดมากเลยนะจากเกือบ900แล้วเราเป็นคนที่199แล้วได้เข้าไป
0: ตอนเลื่อนไปแรกๆไม่มี
1: จะได้ดูก็สงสัยไม่ได้ใช่ไหม
0: เกือบร้องแล้วพอเลื่อนไปเจอคนที่199หนูนั่งขำเลย
1: ในขณะที่ขำก็คือดีใจที่สุดด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ได้ไปฝึกอบรมมาได้รับความรู้ได้ไปฝึกระเบียบวินัยฝึกความอดทนทีนี้หลังจากที่หนูไปอบรมมาแล้วเนี่ยหนูจะต้องกลับมาใช้ชีวิตประจำวันมาใช้ชีวิตปกติละในฐานะที่เราเป็นจิตอาสา904เรามีหน้าที่หลักอะไรบ้าง
0: ก็มีหน้าที่เป็นแกนนำค่ะว่าการนำในการทำจิตอาสาในการทำความดีด้วยหัวใจ
1: แล้วก็เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่หนูจะต้องลงเข้าไปช่วยอ่ะในฐานะจิตอาสา904อ่ะค่ะ
0: เป็นจิตอาสาเราช่วยได้อย่างไรเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สามารถช่วยได้เพราะว่าตัวนี้เราผ่านการอบรมมาแล้วค่ะ
1: ก็คือเราผ่านการอบรมเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มาด้วยเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจะฝึกมาทั้งบนถนนแล้วก็บนโบกแล้วก็ในน้ำค่ะมีการได้นั่งเรือด้วยว่าการค้นหาผู้สูญหายในน้ำการโยนห่วงยางอะไรแบบนี้ค่ะการโยนเชือก
1: น่าสนุกเนาะ
0: อันนี้เข้มข้นมากอันนี้สนุกมากแล้วก็เป็นความรู้ที่แบบมันทำแบบนี้เราปกติเราดูแต่ในข่าว
1: ค่ะใช่
0: แบบนี้เหมือนตอนที่ว่าช่วยชิมหมูป่าแล้วแบบหนูก็ไม่เชื่อว่ามันจะเหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็ชุดของนักดับเพลิงชุดแล้วก็พวกชุดของพี่ๆที่ว่าเป็นชุดตะขานรถยนต์นะคะได้ไปลองใส่ในกาที่ว่าเขาครอบเวลาดับไฟมามันรัดแน่นมากก็เจ็บมากหนักด้วยขนาดว่าเดี๋ยวลองใส่แค่ส่วนหัวที่ว่ามันเป็นที่ว่าที่ให้อากาศหนักไหนแต่ชุดเขาอีกหู
1: เนาะพอเราฟังอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นจิตอาสา904เนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันกับน้องฝ้ายก็คือดีใจที่ได้เป็นจิตอาสา904แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาอะไรก็ตามจิตอาสา904สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ในทุกๆเรื่องถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทุกคนก็จะมีบัตรประจำตัวเนาะทีนี้ที่ฟังไปเนี่ยก็มีหลายคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านอันเนี้ยหนูอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านแล้วก็จะมีการเปิดรับสมัครซึ่งเปิดรับสมัครทุกปีถูกไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: ที
0: นี้ตอนที่ว่าถ้าสมัครแล้วไม่ผ่านไม่ต้องท้อเลยเพราะว่ารุ่นหนูก็มีพี่ๆที่เขาสมัครมาแล้ว2ครั้ง3ครั้งบางคน 4-5 ครั้งก็ยังมีแต่พี่เขาก
1: ็
0: ยังมาอีกใช่พี่เขามาหนูแบบพี่เขาเก่งมากที่แบบว่าไม่ติดแต่พี่เขายังมาพี่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่ว่าจะเป็นจิตอาสา
1: จิตอาสา904เนาะอันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันเพราะว่าก็ยังมีในครั้งต่อไปอย่างน้อยก็ต้องเพราะว่าอันนี้ไม่แค่เตรียมใจนะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: และที่ไปฝึกอบรมอายุมากที่สุดกี่ปีได้ลูก
0: ไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณรุ่นเกือบรุ่นย่ารุ่นยายรุ่นตาได้แล้วค่ะ
1: จริงเหรออ
0: ันนี้ไม่ใช่มีจริงเหมือนผู้หญิงของหนูมีพี่คนนึงที่ว่าเป็นอายุเยอะที่สุดชื่อพี่สาวแต่หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกอายุเท่าไหร่เพราะหนูก็ไม่ได้ถามลองมาน่าจะเป็นพี่ที่ว่าเป็นมุสลิมเป็นอิสลาม
1: ก็คือจิตอาสา904นะก็คือสามารถที่จะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกส
0: ั
1: ดส่วนด้วยเนาะและนอกเหนือจากเนี่ยความอดทนความเป็นระเบียบวินัยหนูได้อะไรมากกว่านี้ไหม
0: เยอะมาก
1: มีอะไรอยากจะพูดหรือพูดไหมฟังแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าหนูไปนะ15วันเนี่ยหนูได้อะไรนอกจากการมีระเบียบวินัยความอดทนแล้วก็ได้ความรู้จากการไปเรียนในหลากหลายสาขาวิชามามีอะไรที่หนูคิดว่าหนูคุ้มค่ากับการไปจิตอาสา904มากเลยอ่ะ
0: ที่ว่าคุ้มค่าหรือว่าหนูรู้สึกอย่างนึงที่ อย่างนึงที่รู้สึกซาบซึ้งมากเลยก็คือว่าข้าวที่กินทุกวันก็จะเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ว่าพระองค์ประทานให้ค่ะทุกอย่างที่ว่าเรากินเราใช้เป็นเงินส่วนพระองค์ท่านหมดเลยหลักสูตรบางหลักสูตรพระองค์ท่านก็เป็นคนพระราชทานให้มันก็ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเราไม่สามารถเรียนเรื่องนี้ไม่สามารถมีโอกาสที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้แต่พอเราได้ไปเข้าอบรมในส่วนนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เรียนได้ทำจริงได้สัมผัสจริงค่ะ
1: ดีใจด้วยเลยนะคะแล้วอันนี้ถามเรื่องนอกเรื่องโตขึ้นนี่อยากเป็นอะไรหนูจบ6ปีเรียนอะไรต่อคะ
0: หนูอยากเป็นพยาบาลทหารค่ะ
1: อยากเป็นอะไรนะ
0: พยาบาลทหาร
1: อ๋อพยาบาลทหารขอให้สมหวังนะคะเพราะว่าหนูมีจิตอาสาเกินร้อยแล้วก็ได้เข้าไปฝึกการเป็นจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904แล้วเชื่อว่าหนูก็น่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อสังคมอีกมากมายเลยและการที่หนูเลือกที่จะเป็นพยาบาลทหารในอนาคตก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยและสุดท้ายเลยหนูได้ตั้งจิตปณิธานอะไรไว้หลังจากที่ไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วสำหรับคำว่าจิตอาสา904สำหรับหนู
0: อยากช่วยทุกคนด้วยทุกเรื่องที่ว่าหนูสามารถทำได้ถึงบางเรื่องหนูทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูเรียนรู้ได้หนูก็จะเข้าไปช่วยให้เต็มที่สุดความสามารถของหนูค่ะ
1: สุดยอดที่สุดเลยขอปรบมือดังๆให้เลยนะคะน่ารักที่สุดเลยก็ดีใจด้วยนะคะดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ลืมถามตอนที่ได้คุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั่ง
0: พ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วก็ตลกเหมือนหนูเลย
1: ลำดับที่199แล้วมีเพื่อนที่ไปสมัครกับเราแล้วเขาไม่ผ่านนะ
0: สำหรับละนองหนูเป็นเด็กนักเรียนคนเดียวอ่ะก็ไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าเหมือนว่าคนก่อนหน้านี้เขาสละสิทธิ์ไปคนนึงแล้วก็อีกคนนึงเขาก็กลับบ้านค่ะ
1: ก็เลยเป็นหนูก็เลยเป็นหนึ่งของนักศึกษาที่ได้เข้าไปโอ้โหสุดยอดที่สุดเลยนะคะเอาละสุดท้ายช่วงนี้อยากจะให้หนูฝากอะไรถึงน้องๆ อาจจะเป็นน้องๆเนาะที่ฟังเราก็อาจจะเป็นน้องๆรุ่นน้องเราหรือจะเป็นรุ่นพี่เราก็ตามอยากจะให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยในการที่จะเป็นกำลังใจให้กับการใช้ชีวิตอ่ะหรือว่าการสร้างความฝันของตัวเองในอนาคตต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการที่มีจิตใจเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปเข้าสู่การอบรมจิตอาสา904มาแล้วเพราะฉะนั้นผ่านอะไรมาเยอะในการฝึกอบรมก็เชื่อว่าน่าจะมีคำพูดดีๆหรือว่าแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ก็สำหรับถ้าเป็นเยาวชนนะคะถ้าตอนนี้เราเหนื่อยหรือว่าเราท้ออะไรแล้วก็อย่าไปคิดมากเพราะว่าอนาคตเราต้องเจออะไรเยอะแล้วก็อาจจะอาบน้ำกินข้าวหรือจะดูหนังอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสบายใจบางทีอาจจะนอนก็ได้เพราะว่าเราตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพื่อทำให้อนาคตเราดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นพี่ๆก็อยากให้พี่ๆสู้ๆแล้วก็อยากให้มีกำลังใจในการทำงานในการทำทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ว่าบางทีเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าไม่ดีมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปแล้วก็พอเราเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกินข้าวดูหนังหรืออาจจะไปเที่ยวให้รางวัลตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาตื่นเช้ามาแล้วก็ดีขึ้นอะไรที่ดีๆแล้วก็จำไว้อะไรที่ไม่ดีแล้วก็ปล่อยเข้าไป
1: เนาะอะไรที่ดีๆแล้วก็จำไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยไปเนาะน่ารักที่สุดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องฝ้ายมากเลยน้องฝ้ายอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอยากจะบอกอะไรอีกไหมคะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าใครรู้จักหรือว่าจำหน้าได้ก็สามารถทักได้ก็หนูไม่ชอบบางทีก็หนูก็ไม่กล้าทักเพราะว่าถ้าเป็นโซนในเมืองหนูก็ไม่ค่อยได้ไป
1: อันเนี้ยรายการที่หนูพูดคุยกับป้าในวันนี้รายการบอกข่าวเยาวรุ่นเนี่ยออกอากาศครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้เลยนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีเยาวชนหลายคนเลยที่อาจจะเป็นจิตอาสา904เหมือนหนูรวมถึงพี่ๆนะคะหรือว่าประชาชนที่รับฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นจิตอาสา904เหมือนหนูอ่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับเขา
0: ก็คิดถึงพี่ๆทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากได้ร่วมงานกันอีก
1: นะคะมีโอกาสคงได้ร่วมงานกันอีกแล้วมีโอกาสก็จะได้เจอกันเนาะขอบคุณมาก
0: เพราะว่าตอนเราไปแล้วก็อยู่กันเหมือนพี่น้องไม่ยึดถือยศไม่ยึดถือตำแหน่งแล้วก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องที่ก็บางคนก็นับถือเป็นแบบเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอย่างนี้แล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวค่
1: ะ
0: แต่พอวันจบแล้วก็ยศเข้ามาใส่คืนแล้วก็พี่เขาก็มียศแล้วก็มีความเกรงใจพี่เขาแต่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมเพราะเราคือครอบครัวจิตอาสาก็คือพี่
1: ใช่เพราะเราคือครอบครัวจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานก็ขอให้ความตั้งใจดีนะคะของน้องฝ้ายนำน้องฝ้ายไปสู่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้าและ เป็นกำลังใจในการที่จะให้น้องฝ้ายได้ทำความดีต่อไปด้วยนะคะ
0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณน้องฝ้ายมากเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องฝ้ายขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น คุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือน้องฝ้ายน้องสุนิสายารังสีจากโรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเยาวชนคนเก่งของเมืองระนองนะคะที่ได้เข้าสู่กระบวนการฝึกเข้มกับการเป็นจิตอาสาพระราชทาน904นะคะฟังแล้วก็รู้สึกดีเนาะและมีความรู้สึกภาคภูมิใจแทนผู้ปกครองและภาคภูมิใจสำหรับจิตอาสา904ทุกคนเลยนะคะซึ่งเราฟังอย่างเดียวเราอาจจะไม่รู้เลยนะคะว่าจิตอาสา904ใครจะเป็นก็ได้ไม่ใช่นะคะต้องมีคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้รวมถึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเข้าสู่การฝึกปฏิบัตินะคะอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติก็จะทำให้ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายและก็พร้อมที่จะออกมาปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นแกนนำในการทำความดีช่วยเหลือสังคมบรรเทาภัยพิบัติต่างๆซึ่งจิตอาสา904มีอยู่ทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทยนี้และคุณนะคะถ้ามีความตั้งใจแล้วก็มีใจที่เป็นจิตอาสาก็สามารถจะเป็นจิตอาสา904ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสมัครกันเข้าไปก่อนนะคะแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องว่ากันไปปีนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรปีหน้าว่ากันใหม่นะคะเพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ เป็นกำลังใจให้กับจิตอาสา904ทุกท่านและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนหลายๆคนเลยที่อยากจะเป็นจิตอาสา904และยังไม่ผ่านในการสมัครไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่นะคะฟังน้องฝ้ายไปแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะมีแรงบันดาลใจที่ดีนะคะในการที่จะเป็นคนดีของสังคมในวันนี้และวันต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะและขอบคุณสำหรับน้องฝ้ายที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้และทำได้เห็นทำให้เห็นมุมมองแล้วก็ความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมในวันข้างหน้าต่อไปด้วยนะคะเอาละรายการบอกข่าวเยาวรุ่นในวันนี้ก็หมดเวลาละคุณผู้ฟังนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นไปรู้จักเยาวชนเยาวรุ่นคนเก่งของจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะสัปดาห์หน้าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นของจังหวัดภูเก็ตเนาะส่วนวันนี้บอกข่าวเยาวรุ่นกับเยาวชนคนเก่งจังหวัดระนองก็หมดเวลาเพียงเท่านี้และยังมีคนเก่งอีกมากมายมีเยาวชนเยาวรุ่นที่เก่งๆมากมายที่เราจะมาพูดคุยมานำเสนอและมาฝากข้อคิดดีๆมาเป็นพลังใจดีๆให้กับน้องๆกันต่อไปด้วยนะคะติดตามรับฟังกันได้เนาะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงพักฟังข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ

0: ก่อนเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ที่มหาไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plusนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์5ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคืบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 41,699 รายนายอัตพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทางนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทางนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 41,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ Trump RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้ แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ทรัมป์ RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักร

0: ามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมท.ระนอง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้กลับมาทักทายคุณผู้ฟังกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่รับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าดีเจวรรณาอสมทรระนองกันต่อยังคงมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันซึ่งรายการแดนดินถิ่นใต้ก็เป็นรายการดีๆที่นำเรื่องราวของแต่ละจังหวัดของแต่ละพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะมีขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดระนองของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเมืองรองเป็นเมืองฝน8แดด4ก็จริงแต่กิจกรรมมีตลอดทั้งปี

ที่ยวได้ทั้งปีนะคะคือเป็นเมืองที่ฝนแปดแดดสี่ก็จริงแต่จะบอกว่าเสน่ห์ของฝนจะทำให้คุณหลงรักเมื่อมาระนองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรายการแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้ก็จะนำกิจกรรมดีๆมาบอกกันและเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะนั่นคืองานเกษตรแฟร์ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาพูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดระนองที่จะมาเล่าถึงกิจกรรมนะคะภายในงานว่ามีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ฟังเพลงร็อกกันก่อนค่ะสำหรับช่วงแรกกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ

0: ค่ะก็ฟังเพลงร้อๆกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับท่านเกษตรจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าจะมีงานเกษตรแฟร์ค่ะวันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านเกษตรจังหวัดระนองนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะนั่นคือท่านชัตติยาพรมปองสุขท่านเกษตรจังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณค่ะ

0: พอโทรไปปุ๊บหัวหน้าบอกว่าวันนี้ว่างพอดีเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มาพูดคุยกันเพราะว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยของระนองเราครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ
1: ค่ะก็ต้องขอเรียนว่านะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเนี่ยก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านได้อนุมัติงบประมาณให้จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรจังหวัดระนองนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะปีแรกก็เป็นปี2566นะคะในปีนี้กิจกรรมเราก็จะเพิ่มความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านคะก็จะมีกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่26 ถึง 29 มิถุนายนนี้นะคะหน้าลานเทศบาลอำเภอเมืองระนองค่ะซึ่งก็ผลตอบรับที่เราได้จัดมาตั้ง2ปีที่ผ่านมานะ
0: คะ
1: ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดระนองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการได้จัดงาน
0: ครั้งนี้อีกครั้งนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีครั้งต่อๆไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่ท่านเกษตรบอกว่าปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่ก็เลยอยากจะให้ท่านขยายความนิดนึงว่าเรามีไฮไลท์อะไรที่พิเศษบ้างคะสำหรับงานในครั้งนี้
1: สำหรับการจัดงานนะคะกิจกรรมที่เราได้จัดให้มีเนี่ยก็หลักๆอยู่ 4-5 กิจกรรมหลักนะคะอันนี้ก็คือหลักนะคะแต่เรายังมีกิจกรรมย่อยๆ
0: อีกใช่ค่ะ
1: ก็อันแรกเลยนะคะระนองเรานี่เป็นเมืองของไม้ผลเนา
0: ะ
1: เป็นเมืองของพืชผักอะไรทั้งหลายนะคะเราก็จัดให้มีการประกวดในเรื่องของทุเรียนหมอนทองนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ประกวดมังคุดนะคะรวมถึงปีนี้พิเศษก็สตอเนี่ยเขาบอกว่านะคะสตอที่อร่อยที่สุดนี้อยู่ที่ระนองนะคะเราก็เลยต้องนำกิจกรรมนี้เข้ามาเพิ่มด้วยเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการประกวดกระเช้าผลผลิตที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมเรื่องการประกวดเนี่ยมี4อย่างใน4อย่างเนี้ยเราก็มีเงินรางวัลแบบจูงใจนะคะอย่างทุเรียนเนี่ยคนที่ประกวดชนะเลิศนะคะก็จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทซ
0: ึ่
1: งถือว่าเยอะนะคะรางวัลที่2 3,500 บาทนะคะรางวัลที่3 2,500 บาทแล้วก็มีชมเชยอีก2รางวัล
0: ก็คือทั้งหมด5รางวัล
1: ใช่รางวัลละ 1,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับมังคุดนะคะก็ไม่น้อยนะคะรางวัลที่1 3,000 บาทแล้วก็ 2,000 บาท 1,000 บาทแล้วก็ชมเชยก็500นะคะสตอก็เหมือนกันค่ะ
0: สตอนี้เราดูจากเม็ดมันใช่มั้ยคะนะ
1: ใช่ค่ะก็ดูความอุดมสมบูรณ์ดูเม็ดดู
0: รสชาติด้วยไหมคะรสชาติมันจะมีความต่างกันไหมคะนะ
1: อันนั้นรสชาติอาจจะยังไม่ได้มาเกี่ยวกับสตอเท่าไหร่นะคะ
0: แต่ว่าความสมบูรณ์ของเม็ดความสวย
1: เราจะดูลักษณะภายนอกแล้วก็ดูลักษณะเม็ดข้างในค่ะดูความสมบูรณ์ดูอะไรประมาณนี้เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เพิ่งทราบจากท่านเกษตรเหมือนกันนะว่าน้องเราสตออร่อยที่สุดในภาคใต้นะคะก็เลยต้องเอาสตอเข้ามาประกวดด้วย
1: จริงๆแล้วจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในแต่ละปีนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวระนองเนี่ยขายสตอไปยังจังหวัดต่างๆได้เยอะมากนะคะเขาขายรูปแบบออนไลน์ซึ่งราคาไม่ได้ถูกนะคะราคาเนี่ยขายแบบอัพเกรดแล้วก็อัพราคาได้สูงมากนะคะ
0: เพราะสินค้าของเราเป็นสินค้ามีคุณภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เลยแบบได้ราคาดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประกวดทุเรียนมังคุดสตอแล้วมีอะไรอีกไหมคะที
1: ่กระเช้าผลผลิต
0: อ๋อมีกระเช้าด้วย
1: ใช่ค่ะก็ในกระเช้าเนี่ยท่านสามารถที่จะใส่สินค้าที่เด่นๆที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองลงไปใน1ตะกร้าได้เลยแต่ว่าขอให้มีเรื่องราวมีสตอรี่หน่อยนะคะว่า1ตะกร้าของท่านเนี่ยท่านสื่อถึงอะไรนะคะกรรมการก็จะได้ตัดสินได้เอาแบบว่าความโดดเด่นของตะกร้านี้ที่ท่านบรรจุสินค้าลงไปอะค่ะรางวัลก็เหมือนกันค่ะ 3,000 2,000 1,000 แล้วก็500ค่ะ
0: นะคะก็อันนี้เป็นนี่แค่กิจกรรมแรกนะคะอย่างที่ท่านเกษตรบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของการประกวดนะคะทุเรียนมังคุดสตอแล้วก็มีเรื่องของการจัดกระเช้าซึ่งการจัดกระเช้าเนี่ย ต้องสามารถอธิบายให้กรรมการเข้าใจได้ด้วยนะคะว่าในกระเช้าที่คุณเอามาใส่เอามารวมกันเนี่ยมันมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับระนองถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะแล้วในการจัดประกวดเนี่ยจะอยู่ในวันแรกนะคะ
0: วันแรกเลย
1: 26
0: ค่ะ

0: ไฮไลท์ที่มีมากกว่านั้นอีกค่ะก็คือว่าทุเรียนมังคุดต่างๆเนี่ยที่เราจัดประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแกะให้กับคนที่ไปร่วมงานทานเลยค่ะวันนั้นไม่ได้นำไปไหนค่ะไม่ได้เอากลับนะคะก็ให้ทุกท่านที่ไปร่วมงานน่ะได้ร่วมชิมในช่วงพิธีเปิดค่ะ
1: อ๋อก็แล้วเขาประกวดกันช่วงไหนคะวันนั้นช่วงเช้าหรือช่วง
0: รับผลผลิตเรื่องการประกวดน่ะช่วง9โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็กรรมการตัดสินช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสาม
1: โอ้ค่ะก็คือเราจะเริ่มประกวดบ่ายพอเสร็จเรียบร้อยเราก็
0: ไม่เอากล
1: ับเอาให้ท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติ
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทุกท่านได้ชิมหมดค่ะ
1: ต้องไปนั่งรอได้ไหมคะ
0: ไม่ต้องนั่งรอค่ะรอไปเดินช็อปเดินชิมในส่วนของกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะก็มีร้านมีเกษตรกรนะคะมาร่วมจำหน่ายสินค้าเนี่ยจำนวน100บูธค่ะ
1: 100บูธเลยค่ะ
0: ใช่ก็คือเป็นผลไม้เป็นพืชผักเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปเด่นๆด้านพืชสัตว์ประมงนะคะเพราะว่าคำว่าเกษตรเนี่ยจะรวมถึงพืชสัตว์แล้วก็ประมงนะ
1: คะ
0: การแปรรูปอะไรต่างๆก็จะมีมา100บูธนะคะใน100บูธเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากวิสาหกิจชุมชนนะคะจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอาชีพน้องๆที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะรวมถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เกษตรกรรายเดี่ยวที่เราสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เข้าไปส่งเสริมไว
1: ้
0: นะคะก็เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ควรจะได้มีตลาดที่เหมาะสมมาขายในภาพรวมของจังหวัดนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าเด่นๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองที่ท่านอาจจะได้ยินอาจจะเป็นของกินที่ขึ้นชื่อเช่นยาวเยใช่ไหมคะ
1: ยาวเย
0: อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
1: ก็คืออยากจะบอกว่าของเราเนี่ยไม่ได้แค่มีเรื่องกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านเกษตรบอกแล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกบูธ100บูธนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เท่าที่ฟังท่านเกษตรพูดเนี่ยน่าสนใจมากเลยในแต่ละบูธแล้วก็รวมถึงนำสินค้าโอท็อปนี่สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของระนองมาเสริมเพื่อให้งานเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นะ
0: ก็ให้ท่านที่จะมาเที่ยวมาซื้อมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เรานำมาจำหน่ายที่เราคัดเลือกเนี่ยมีมาตรฐานทั้งหมดนะ
1: เป็นสินค้าได้มาตรฐานด้วย
0: มาตรฐานที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นมาตรฐานที่มาจากกระทรวงเกษตรเช่น GAP นะคะมาตรฐาน Q แล้วก็ที่หน่วยงานภาคีต่างๆได้ลงไปช่วยสนับสนุนก็เป็นพวกอย.ม.ผ.ช.พวกโอท็อปต่างๆนะคะก็ขอเรียนว่าสินค้าทุกตัวที่เรานำมาจำหน่ายจากของเกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมดนะคะ
1: ก็คือเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพรวมถึงนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างที่ท่านเกษตรบอกไปเราก็มีนิทรรศการประมาณกี่บูธได้คะนะ
0: ในส่วนของนิทรรศการนะคะก็เป็นเรื่องปกติว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องให้ความรู้ไปในตัวด้วยนะคะเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานสถาบันการศึกษามาร่วมด้วยก็รวมๆก็เกือบ10บูธเลยค่ะซึ่งวันนั้นท่านก็จะได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ว่าพี่น้องเกษตรกรควรจะปรับตัวไปใช้เพื่อการลดต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิตหรือว่าเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพค่ะก็จะรวมอยู่ในงานเกษตรแฟร์ปี69ของจังหวัดระนองของเราเลยค่ะ
1: น
0: ั
1: ่นหมายความว่านิทรรศการที่เรานำมาจัดในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ
0: รวมถึงท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะคะโลกร้อนขึ้นเนาะเราเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยก็อาจจะต้องมาพึ่งพาพลังงานสีเขียวนะคะหรือว่าเป็นพลังงานทางเลือกซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ได้เชิญภาคเอกชนนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาเซลล์นะคะซึ่งสามารถปรับไปใช้ในบ้านเรือนก็ได้ในภาคการเกษตรก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าคนที่มาเที่ยวงานก็จะได้รับรู้รับความรู้แล้วสามารถนำไปใช้เองก็ได้ค่ะ

0: ก็ดีนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้โลกร้อนเหมือนที่ท่านเกษตรบอกแล้วก็เรื่องของน้ำมันเนาะเรื่องของไฟเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกโซลาร์เซลล์เนี่ยอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์แต่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรแต่พี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวงานเนี่ยก็จะได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้ดีเลยนะคะ
1: นอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะหรือมทร.เนี่ยก็ได้มาจัดนิทรรศการโชว์เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆนะ
0: คะ
1: เกี่ยวกับพืชกาแฟหรืออย่างกล้วยหรืออย่างทุเรียนนะคะจะเป็นการแปรรูปผลผลิตเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเราก็ซึ่งองค์ความรู้พวกนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วในการนำมาแล้วก็เอาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายซ
0: ึ่
1: งเจ้ามางานนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วท่านสามารถที่จะไปทำอะไรต่อกับผลิตภัณฑ์ของท่านได้บ้างนะคะ
0: ค่ะนะคะมาฟังแล้วก็อย่าให้เกิดงานเร็วๆเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์แค่พี่น้องเกษตรกรแต่ยังมีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่ไปเที่ยวงานด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ค่ะท่านเกษตรก็มีทั้งหมดในโซนภาคใต้หมดเลยแล้วก็เชื่อว่าในภาคใต้เราเนี่ยก็จะมีเกษตรกรที่เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่างานเนี้ยที่จัดขึ้นในจังหวัดระนองของเราก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ท่านที่จะมาเที่ยวงานนี้นะคะซึ่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะ
0: มีเวิร์กช็อปด้วย
1: เราจะมีกิจกรรมทุกวันนะคะเข้าปรับเปลี่ยนกันไปก็คือให้คนที่มาร่วมงานนะคะบางท่านอาจจะไปเดินชมนิทรรศการบางท่านไปช้อปปิ้งแต่ว่าบางท่านอาจจะมาสนใจกิจกรรมนี้ก็ได้มาร่วมทำดิฉันยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกบอล นะคะที่เราใช้เป็นกายภาพบำบัด
0: หมายบริหารมือบริหารนิ้วมือ
1: ใช่แล้วค่ะอันเนี้ยคือท่านสามารถทำเองมันทำมาจากน้ำยางพารานะคะท่านสามารถทำเองแล้วก็นำกลับไปบ้านได้เลยนะคะซึ่งก็เคยจัดนะคะก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะคะ
0: ไอ้เราก็สนใจนะเพราะยังไม่รู้เลยว่ายางพาราเป็นน้ำยางพาราแล้วก็เอามาทำได้
1: ก็มีกรรมวิธีก่อนแล้วก็เอามาทำมันก็เราก็จะได้ลูกบอลกลับบ้านไปหนึ่งลูกนะคะ
0: ในเวิร์กช็อปน่าสนใจซึ่งจริงๆมันมีเวิร์กช็อปนี่มีทุกวันไหมคะท่านเกษตร
1: มีทุกวันอันนี้นะคะ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: ยกตัวอย่าง
0: ก่อนยกตัวอย่าง
1: อยากให้ทุกคนไปดูนะคะจะได้แบบว่าตื่นเต้นหน่อยว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง
0: ใช่ใช่นอกจากเวิร์กช็อปแล้วมีอะไรที่น่าสนใจไหมคะในส่วนของงาน
1: มีเรื่องของการแสดงค่ะ
0: มีการแสดงค่ะ
1: ทุกๆคืนเนี่ยก็จะมีนักร้องนะคะ
0: มีศิลปิน
1: นักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นหลวงไก
0: ่
1: บิวกัลยาน
0: ี
1: คุณเพลชนาชนาใช่ไหมคะ
0: ค่ะแหมชนานะคะก็เรียกว่าเป็นศิลปินที่ตอบโจทย์คนใต้อย่างเราได้ด้วยนะคะ
1: ก็ทำงานกลางวันมาเหนื่อยๆเนา
0: ะ
1: ช่วง6โมงเย็นก็ช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายนเนี่ยท
0: ่
1: านไม่ต้องหุงข้าวเองที่บ้านเนาะมาเที่ยวงานแล้วก็มาช่วยซื้อมาช่วยสนับสนุนอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มานั่งชมฟังดนตรีนู่นนี่นั่นเป็นการรีแลกซ์คลายเครียดซึ่งครบวงจรอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ
0: ต้องบอกครบวงจรเลยนะคะส่วนใครที่ฟังอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะคะมีความรู้สึกอยากมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์เพราะว่ามีต้องเป็นร้อยบูธนะคะที่เราจะได้มาดูสินค้าเกษตรของคนระนองรวมถึงมีนิทรรศการอย่างที่ท่านเกษตรบอกนี่น่าสนใจมากเลยนะคะหลาย
1: ยังไม่หมดนะคะ
0: ไม่หมดมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะเนี่ย
1: สองกิจกรรมค่ะ
0: นั่นคือ
1: ในส่วนของในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเพิ่มมาก็มีในเรื่องของการเสวนานะคะ
0: เ
1: ป
0: ็
1: นการเสวนาในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราก็ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยมานั่งคุยให้ฟังว่าในฐานะเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างไรม
0: ี
1: กิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงนะคะเขาจะมาให้มุมมองว่า เราควรจะเข้าถึงภาครัฐยังไงเรา

0: ระหว่างจังหวัดกันเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงอะไรได้บ้างหน่วยงานการศึกษาเนี่ยเราจะเข้าไปใช้บริการได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็มีมุมมองมาจากคนที่เขาอยู่เห็นภาพรวมอยู่ด้านบนมาพูดให้ฟังนะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราก็ได้เชิญพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองมาเข้าร่วมรับฟังด้วยค่ะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ
1: อันนี้งานเสวนานี่มีวันไหนอะคะท่านเกษตรจำพอจำได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆเท่าที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าการรับฟังการเสวนาเนี่ยก็จะได้รับความรู้
0: เป็นวันที่27นะคะ
1: อ๋อ27นะคะวันที่2ของงานเลย
0: ใช่ๆค่ะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะ
1: ค่ะอันนี
0: ้ก็แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีให้พี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมเดินแบบ
1: ผ้าไทย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเดินเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็มีดีก็ต้องโชว์เนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าจังหวัดระนองเราเนี่ยในการเข้าไปส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกผ้าพวกอะไรนี้อยู่ด้วยนะคะเขาก็มีการตัดเย็บเป็นชุดสวยงามโน่นนี่นั่นแล้วเราก็ให้โอกาสเขามาเดินโชว์แล้วก็ในงานก็มีโชว์มีขายนะคะ
1: อืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรที่อย่างท่านเกษตรบอกมีดีก็ต้องมาโชว์อ่ะที่ชอบมากเลยนะคะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นเกษตรกรเนี่ยบางทีเราอาจจะแค่นึกภาพว่าจะต้องแต่งตัวลุยๆจะต้องเข้าไปในสวนแล้วทำงาน
0: ใส่รองเท้าบูทเสมอไป
1: แต่อยากจะบอกว่างานเนี่ยจะได้เห็นพี่น้องเกษตรกรที่สวยแล้วก็หล่อในความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพราะว่างานเนี่ยมาทุกอำเภอเลยใช่ไหมคะ
0: ก็เป้าหมายทั้งในเรื่องของการมาประกวดการจำหน่ายหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองทุกคนเราได้เชิญมาทุกอำเภอนะคะทุกพื้นที่เลยก็กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นของชาวระนองจริงๆนะคะเราให้โอกาสพี่น้องเกษตรกรนะคะเมื่อเขาช่วงนึงเขาได้ทำการผลิตแล้วเขาก็ต้องมาจำหน่ายได
1: ้ค่ะ
0: ขายเป็นนะคะแล้วก็ต้องมีรายได้กลับเข้าไปรวมถึงจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าใครนะคะแต่ก็เมืองเราอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาเที่ยวเนี่ยทุกคนที่มาก็ประทับใจนะคะ
1: จะบอกว่าอันนี้บอกให้ทราบแล้วประทับใจแน่นอนนะคะ เพราะว่าเท่าที่ท่านเกษตรพูดไปนะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะวันแรกนี่เขามีกินของที่เอามาประกวดเนี่ยได้กินฟรีนะคะแต่ว่าอาจจะมีจำนวนจำกัดนิดนึงใช่ไหมคะหรือว่ามีเยอะ
0: ก็ไม่ต่ำกว่า200ผลน่ะ
1: สำหรับ
0: ทุเรียนนะคะซึ่งคาดว่าทุเรียนที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ว่าต้องสุกในวันที่ประกวดเพราะฉะนั้นถ้าสุกทุกลูกเราก็แกะทุกลูก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือไม่เอากลับเลย
0: ไม่มีเอากลับค่ะทุกอย่างก็คือเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งก็คือคให้คนได้มาเที่ยวงานได้ชิมผลผลิตค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าทุเรียนของละนองอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพด้วยนะคะก็วันแรกมีการประกวดต่างๆทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งสตอแล้วก็การจัดกระเช้าสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของละนองแล้วก็มีเรื่องของเสวนาในวันที่2การเสวนาเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายนะคะเพราะว่าเท่าที่ท่านเกษตรบอกก็คือจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นการหาช่องทาง
0: แลกเปลี่ยน
1: ระหว่างรัฐกับทางเกษตรเองจะมีช่องทางยังไงในการที่จะเพิ่มในส่วนของการขายหรือว่าหาช่องทางซึ่งทางรัฐก็อาจจะเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เรามีในส่วนไหนที่เคยเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรบ้างแล้วไหมคะที่แบบว่ามีผลผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพแล้วก็ทางเกษตรเข้าไปดูแลอย่างเงี้ยยกตัวอย่างสักเคส
0: จริงจริงแล้วก็ทุกพืชนะคะที่เรามีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเราก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านการตลาดอย่างยกตัวอย่างอย่างกาแฟนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำแบบเต็มรูปแบบนะคะก็คือว่าได้ไปส่งเสริมให้พี่น้องมีการผลิตนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาถ้าท่านจำได้นะคะงานกาแฟของระนองเนี่ยเราก็สร้างชื่อเสียงไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนักท่องเที่ยวที่มานะคะเขาก็ถูกอกถูกใจกับบรรยากาศการจัดงาน

0: ัน
1: ค่ะในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประกวดสารกาแฟให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งจากการประกวดเสร็จนะคะผลผลิตคนที่ได้รางวัลเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดขึ้นทันทีแล้วเราสามารถอัปราคาได้ทันทีอันนี้ก็คือเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งนะคะที่ภาครัฐที่สำนักงานเกษตรจังหวัดรวมถึงหน่วยงานภาคีเนี่ยช่วยกันผลักดันเพื่อเป็นการให้สินค้าเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รายได้ก็จะเข้ามาสู่พี่น้องเกษตรกรมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงได้กับเกษตรกรแล้วในภาพรวมของจังหวัดระนองเราก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ทำเห็นแล้วก็เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เขาเรียกว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็มีกำลังใจเนาะในการที่จะได้ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเพราะบางทีถ้าเกิดเดินลำพังอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไปกันไม่ถูกนะคะพอมีภาครัฐเข้ามาช่วยอย่างทางของทางท่านเกษตรเองแล้วก็มีงานแบบดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เขาได้เห็นช่องทางในการจำหน่ายอย่างน้อยก็ได้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตว่าระนองของเรานั้นมีเกษตรผลผลิตที่มีคุณภาพจริงๆนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะภายในงานเพราะรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวงานแล้วค่ะ
1: ก็เรื่องไปเที่ยวงานเนี่ยถ้าท่านมาได้นี่ก็ถือว่าพวกเราก็ยินดีด้วยนะคะโอกาสแบบเนี้ยปีละครั้งเองเท่านั้นนะคะที่จะมีการรวมผลผลิตมาสู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะขอเท้าความกลับไปเมื่อกี้ที่ท่านวรรณาถามในเรื่องของว่าการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะอย่างทุเรียนนะคะตอนนี้ปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องเอาผลผลิตทุเรียนเนี่ยไปขายที่อำเภอหลังสวนซึ่งจะไปขายแบบเขาเรียกผลสดนะ
2: คะ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีของเราเนี่ยได้นำเกษตรกรไปดูงานในเรื่องของการแกะเนื้อทุเรียนก็คือขายแบบแกะเนื้อนะคะ
2: คือไม่ได้ขายทั้งลูกแต่เราแกะเนื้อขาย
1: แต่ว่าในการแกะเนื้อเนี่ยมันจะมีเกรดอยู่5เกรดราคาที่ได้เนี่ยเป็น5เท่าเป็น4เท่า5เท่าจากราคาผลสดนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราคาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนได้เนี่ยถ้าเป็นผลสวยเกรด AB เขาก็อาจจะขายให้กับลงไปก็อาจจะได้ราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ผลที่เป็นผลเกรดดีเกรดตกไซส์อะไรพวกเนี้ยก็ส่งเสริมให้เขาแกะเนื้อขายนะคะซึ่งห้องเขาเรียกห้องเย็นนะคะที่บริษัทที่จะรับซื้อเนี่ยอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดระนองของเราเองซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะอันนี้เราก็ผลักดันเต็มที่
2: ค่ะ
1: ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าการยกระดับเนี่ยพวกเราก็ทำกันเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ท่านดีเจถามมานะคะ
2: ค่ะค่ะอันนี้ขยายความอีกนิดนึงค่ะท่านเกษตรอย่างที่ท่านบอกว่าจะมีเรื่องของการผลักดันการเพิ่มมูลค่ากับทุเรียนเพราะรู้สึกว่าในวันที่10นี้มันจะมีเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านพูดว่ามีงานอะไรนะคะ
1: ก็
2: ไหนๆก็มาทุเรียนแล้วเราไปทุเรียนต
1: ่องานประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเราก็ได้ทำทุกทางนะคะในวันที่10มิถุนาที่จะถึงเนี้ย
2: 10มิถุนา
1: ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้จัดงานเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองท่านฟังไม่ผิดนะคะทุเรียนของจังหวัดระนองของเราเนี่ยเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าทุเรียนแร่นองนะคะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
2: ์
1: ของธรรมชาตินะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะส่งผ่านถึงการทำให้ผลผลิตของเราอ่ะมีคุณภาพนะคะทุเรียนก็จะมีเนื้อสีเหลืองสวยงามนะคะแล้วก็เปลือกบางนะคะรสชาติก็หวานมันอันนี้ก็กิจกรรมนี้เราก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนของเราโดยเฉพาะเลยซึ่งจะจัดขึ้นที่หมู่4ตำบลบ้านนาอำเภอกระปือนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็งานนี้ก็ชิมทุเรียนแล้วก็ผลผลิตการแปรรูปอะไรต่างๆฟรีทั้งหมดเหมือนกันนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประเทศไทยและโลกรู้ว่า

0: ทุเรียนจังหวัดระนองของเรานะคะเราก็มีดีไม่แพ้จังหวัดใดเลยค่ะ
1: นะคะแม่ฟังท่านเกษตรพูดแล้วเนี่ยก็คิดว่าทุกคนคงจะกำลังจินตนาการอยู่นะคะว่าทุเรียนแร่หนองเนี่ยมีรสชาติอย่างไรแล้วก็มีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนและจะมีเรื่องของการเพิ่มมูลค่ามีการผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีช่องทางที่กว้างมากขึ้นในการจะไปจำหน่ายรวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆแล้วก็อยากจะบอกว่ามางานเกษตรแฟร์ก็ได้ชิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิมนะเพราะว่าปกติบางครั้งเนี่ยท่านมาเที่ยวแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อ
1: ทุเรียน
0: ที่ไหน
1: ใน
0: งานน
1: ี
0: ้ค่ะในงานนี้ก็มีจำหน่ายนะคะเพราะว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยก็ได้คัดผลผลิตมาจำหน่ายในงานด้วยเลยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคัดสรรกันมาอย่างดีเลยนะคะงานนี้26-29 มิถุนายนสุดท้ายนี้ท่านเกษตรมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้บ้างคะ
0: ค่ะก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ต้องเรียนท่านทุกท่านนะคะว่าในส่วนของด้านการเกษตรเนี่ยเราทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าทุกอย่างอาจจะไม่ได้สำเร็จในวันเดียวนะคะแต่พวกเราก็ได้ทำหน้าที่มาตลอดนะคะแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วนะคะว่ารายได้ภาคการเกษตรเนี่ยสูงถึง10,000 ล้านเลยนะคะก็คือถือว่าสูงมากจากภาพรวมของจังหวัดระนองเนี่ย 2.89 ล้านหมื่นล้านนะคะก็ถือว่าภาคการเกษตรเนี่ยเอาไปเกือบครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดของเราเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็จะพัฒนาต่อนะคะไม่อย่างไม่หยุดยั้งนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในการเพิ่มผลผลิตในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้มาตรฐานต่างๆเพื่อเราจะได้เอาสินค้าของเราอะค่ะไปแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆไปแข่งขันในระดับประเทศรวมถึงระดับโลกด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าในส่วนของเกษตรเองหรือว่าภาคีเครือข่ายนะคะก็จะยังคงช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของมูลค่าในเรื่องของการกระจายรายได้แล้วก็ช่องทางจำหน่ายมากขึ้นนะคะรวมถึงไปส่งเสริมเรื่องของการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยฟ
0: ัง
1: แล้วก็อุ่นใจแทนเกษตรกรเลยเกษตร
0: ก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะไม่พูดถึงเฉพาะจังหวัดระนองนะคะในส่วนของสำนักงานเกษตรทุกจังหวัดเนี่ยเราขอพูดแทนนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้านไหนท่านก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะเรามีสำนักงานเกษตรอำเภออยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดนะคะก็ไปปรึกษาไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กิจกรรมไหนที่เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับในเรื่องของการทำกิจกรรมด้านการเกษตรในสวนในฟาร์มของท่านนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็ฝากไปยังถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยนะคะที่รับฟังอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะอย่างน้อยก็อุ่นใจละนะคะสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านเกษตรนะคะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนในส่วนของงานเกษตรแฟร์ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ท่านฟังจนเพลินอาจจะลืมวันที่นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าได้มาเที่ยวที่จังหวัดระนองหรือท่านที่อยู่ในจังหวัดระนองแล้วนะคะวันที่26-29มิถุนายนนี้นะคะเรามีการจัดงานเกษตรแฟร์นะคะหน้าลานเทศบาลเมืองระนองนะคะงานก็มีทั้งหมด4 วันด้วยกันกิจกรรมเต็มแน่นเอียดทุกวันนะ
1: คะ
0: ท่านไปเนี่ยท่านได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็ไม่เบื่อที่สำคัญนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าครั้งนี้เป็นการกระตุ้นลงไปในระดับพื้นที่เลยเพราะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะจะกลับไปที่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองของเราค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะ26-29 มิถุนายนนี้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

0: งานเรามีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะท่าน
1: ก็ตั้งแต่10โมงจนถึงเลย4ทุ่มนะคะ
0: 4ทุ่มเลยแล้วมีศิลปิน
1: ถ้าลูกค้ายังอยู่เราก็
0: เปิด
1: ไม่ปิด
0: นะคะเพราะฉะนั้นคนละน้องก็พร้อมต้อนรับนะคะในการที่จะนำพาทุกท่านนะคะมารู้จักผลไม้หรือว่าผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรของจังหวัดระนองให้ได้รู้จักระนองมากขึ้นนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่ยังคงมีธรรมชาติอยู่มากมายแล้วเรื่องของเกษตรระนองเราก็ไม่เป็นรองใครเพราะฉะนั้นงานเกษตรแฟร์เนี่ยก็จะทำให้คุณรู้จักระนองมากขึ้นในรูปแบบของเกษตรนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดระนองมากๆนะคะท่านชัตติยาพรมปองสุขที่ได้ให้เกียรติสละเวลาและก็มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาคุยใหม่นะคะเพราะเท่าที่ฟังแล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ
1: ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุอสมทด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสให้ทางเกษตรได้มาพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้ย้ำว่างานเกษตรแฟร์งานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะอยู่จังหวัดไหนมาเที่ยวกันได้เลย26ถึง29มิถุนายนนี้นะคะส่วนตอนนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ฟังเพลงรอบๆกันไปแล้วนะคะก็มาดูกิจกรรมดีๆของจังหวัดระนองอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนอกเหนือจากงานเกษตรแฟร์ที่เมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดระนองไปเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากจะเชิญชวนคือมาระนองก็ได้เที่ยว2งานเลยนะคะเพราะว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยเริ่มวันที่26มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่29ส่วนอีกหนึ่งงานที่จัดตรงกันก็คือวันที่26เช่นเดียวกันแต่ว่าไปจัดที่อำเภอกระบุรีซึ่งเป็นงานของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะนั่นคืองานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์นะคะซึ่งงานนี้ก็จะได้พบกับสินค้ามากมายเลยทั้งของดีของเด็ดจากพ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดระนองนะคะงานก็จัด 26-28 มิถุนายน2569ณที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างเลยที่น่าสนใจนะคะ
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28มิถุนายน2569ณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับ
2: ใช่แล้วค่ะงานนี้เรายกกองทัพสินค้าอาหารสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดระนองมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยทั้งอาหารคาวรสเด็ดและของหวานละมุนลิ้นจากพ่อค้าแม่ค้าฝีมือดีในจังหวัดของเรามาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันแบบจุใจเลยค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับวันที่26-28มิถุนายนนี้ณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีเรามีนัดกันแล้วมาอิ่มอร่อยไปกับพวกเราสองคนกันนะครับ
2: แล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ
0: ก็มาเจอกันเยอะๆนะคะสำหรับกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เจ้าป้าก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวระนองกันเนาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ26มิถุนายนถึง29งานเกษตรแฟร์ที่บริเวณเทศบาลอำเภอเมืองระนองพบกับกิจกรรมมากมายอย่างที่ได้รับฟังไปก่อนหน้านี้นะคะจากท่านเกษตรจังหวัดระนองและอีกหนึ่งงานก็ไปที่อำเภอกระบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีสินค้ามากมายเช่นเดียวกันทั้งของดีของเด็ดจากพ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดระนองสำหรับระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองยังไงก็เรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดระนองกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของระนองและให้ได้มาเที่ยวกันคือมาระนองช่วงปลายเดือนเนี่ยตั้งแต่26เป็นต้นไปเนี่ยได้เที่ยว2งานเลยเนาะงานดีๆที่จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จักระนองมากขึ้นผ่านในส่วนของพืชเศรษฐกิจของระนองนะคะรวมถึงผ่านของดีของเด็ดของอร่อยของเมืองระนองด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ

0: MCOT Radio Go Green
1: ช่วงนี้นะคะเป็นช่วง MCOT Go Green นะคะก็นำเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวกับความสะอาดนะคะหรือว่าเรื่องของลดโลกร้อนเนี่ยมาคุยกันนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาภูเขาหญ้านะคะซึ่งการพัฒนาภูเขาหญ้าเนี่ยก็จัดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ร่วมกันแล้วก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนและจิตอาสาพัฒนาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์แสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ร่วมกันเก็บขยะร่วมกันตัดหญ้าร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงจัดระเบียบบริเวณโดยรอบของภูเขาหญ้าซึ่งภูเขาหญ้าเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนองเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใครมาระนองก็ต้องมาเช็คอินภูเขาหญ้านะคะซึ่งคำขวัญระนองของเราก็ขอคอดกระภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองภูเขาหญ้าจึงเป็นแลนด์มาร์คและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาก็ต้องมาเที่ยวมาเช็คอินมาชมมหัศจรรย์ว่าเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกเขาหัวโล้นนะเขาหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเรียกว่าภูเขาหญ้าก็เลยมีการพัฒนาพื้นที่ด้วยการเก็บขยะนะคะทำความสะอาดตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะซึ่งการดูแลในเรื่องของขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องช่วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะหน่วยงานหรือว่าจิตอาสานะคะซึ่งในบริเวณพื้นที่นี้ก็จะมีคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าได้ไปจำหน่ายสินค้ากันเป็นประจำทุกวันก็จะมีเรื่องของการดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลในเรื่องของขยะกันทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้สถานที่ภูเขาหญ้าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนองนั้นมีความสะอาดมีความสวยงามและก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่คือช่วงของ MCOT Go Green นำกิจกรรมดีๆของจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวกับการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการเก็บขยะนะคะเพราะว่าขยะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยสถานที่ไม่สวยแล้วก็เกิดโลกร้อนด้วยนะคะที่สำคัญเราทุกคนต้องช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะรวมถึงการใช้สิ่งที่สามารถจะรียูสได้นะคะอย่างแก้วเนี่ยก็เป็นแก้วเยติเวลาที่เราจะไปซื้ออะไรก็ตามนะคะไปช้อปปิ้งก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้าก็น่าจะเป็นการช่วยลดในเรื่องของปริมาณขยะได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆในส่วนของจังหวัดระนองนะคะส่วนตอนนี้เพลงดรอปก็มีให้ฟังกันต่อค่ะ
0: MCOT Radio Go Green

0: Radio Go Green
1: ช่วงเวลาของรายการดาดินทิศใต้สำหรับสัปดาห์นี้กับเจ้าป้ากับดีเจวันนากับอสมทรนอก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้ใหม่สำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นของภูเก็ตนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจก็ติดตามกันได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเรารวมถึงแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นที่อสมทรนองและมีเจ้าป้านะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังตลอดทั้งอาทิตย์เลยมีอะไรผิดภาพประการใดขออภัยด้วยและเราจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอนแต่จะเป็นสัปดาห์ไหนก็ติดตามกันได้นะคะเอาเป็นว่ารายการดีๆที่คุณจะรู้จักภาคใต้มากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้ติดตามได้กับภาคใต้บ้านเราและรู้จักภาคใต้ในแต่ละพื้นที่มากขึ้นแดนดินถิ่นใต้และรู้จักเยาวชนคนเก่งของแต่ละพื้นที่บอกข่าวเยาวรุ่นนะคะก็ติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณมากๆเลยและเจ้าป้าจะกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังและมาสร้างความสุขกันใหม่พร้อมกับนำเรื่องราวดีๆของทางภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอนุไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโครงหมู่ที่4ตำบลปลางเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี

0: โอเบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ฟอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: งคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
10: ลดฝุ่นคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
11: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนคุณกำลังฟัง MCOT Radio

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับ14:16 นเจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6เดือน6นะวันนี้นะช้อปปิ้งกันบ้างหรือยังนะ
1: 6
0: ใช่นะครับวันเสาร์ที่6ครับมิถุนายนนะครับ2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
0: พบกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับที่กำลังออกอากาศกันอยู่ในขณะนี้อสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการจะสอบถามถึงผลงานเพลงหรือว่าจะพูดคุยกับเราในเรื่องของภาคเกษตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์075419225ค่ะ075419225ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่ทางจอไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาชมแล้วก็มาพูดคุยทักทายพวกเรากันนะคะ
0: ครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับคุณผู้ฟังนะส่วนใครที่ต้องการจะสอบถามกันนะครับหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทหรือจะเป็นในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวนะพิธีรดน้ำศพกันก่อนละกันนะครับเนื่องด้วยคุณแม่แคล้วละอองแก้วนะครับอายุ83ปีนะครับซึ่งก็เป็นคุณแม่ของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณแม่แคล้วละอองแก้วได้เสียชีวิตนะเมื่อวานนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับในเวลา 15:30 นะครับณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับค่ำคืนแรกในเวลา 18:00 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับด้วยความเคารพครับร่วมในพิธีรดน้ำศพนะครับแล้วก็สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แคล้วละอองแก้วนะครับซึ่งเป็นมารดาของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ยินข่าวแล้วก็ไปร่วมแสดงความเสียใจกับท่านได้นะคะที่ศาลา100ปีนะคะที่วัดพระธาตุบ้านเรานี่เองนะคะ
0: ใช่ครับนะเดี๋ยวในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเรามาเจอกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็เมื่อวานนะพี่เกียร์เดินทางกันไปที่
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปอำเภอชัยยานี่แหละผลผลิตที่ได้มาจริงๆอยากจะแขวนทุเรียนไว้ที่คอพี่ช้างด้วย
0: นะสงสาร
1: สงสารหน้าอก
0: นี่ตอนนี้ก็ได้เป็นสตอมานะครับ
1: สตอนี้เป็นของฝากนะจากนักการซึ่งเป็นน้าสาวของเจ๊น้ำน้องสาวของแม่พร
0: แกจะเอาไว้เหนาะกับขนมจีนนะ
1: ใช่ จริงๆเนี่ยเมื่อวานการเดินทางไปเนี่ยเราไม่ได้แจ้งใครมากความหมายคือน้องน้ำน้องแตงแม่พรก็ไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้านานว่าเราจะไปเยี่ย
0: ม
1: นะคะแล้วก็ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ที่ปักหมากเองบนเขาพี่ช้างฝนจะตกทางจะลื่นนะคะทางลื่นมากแล้วก็นักการแม้กระทั่งสวนเขาจะอยู่ลงไปข้างล่างหน่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้มาหาแม่พรเป็นเดือนแล้วนะพี่จ๋า
0: ครับ
1: ขึ้นมาไม่ได้ขับ

0: รถมันก็ลื่นขึ้นมาไม่ได้ใช่ถนนมันลื่นนะคะก็เมื่อวานบอกว่าเอาสตอไปขาย
1: ครับ
0: แล้วก็ทราบว่าพี่เกียร์กับทีมงานไปก็เก็บสตอมามัดนึงเนาะเรามาแบ่งกันหลายๆบ้านค่ะนี่ก็เหลือเห็นพี่ช้างอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่อยากให้มีกลิ่นมากก็เอาไปแค่พวงเดียวนะคะช่อเดียวพอก็เป็นของฝากจากนักกันนะคะแล้วก็ทุเรียนก็จะมาจากสวนของแม่พร
2: นี่เป็นทุเรียนพันก้านยาว
0: อันนี้เป็นพันก้านยาวนะคะก้านยาวเมื่อวานตัดมาเนี่ย
1: รายการเราได้มีทุเรียนเข้ารายการทุกวันเลยนะช่วงนี้
0: ใช่กับทุกอาทิตย์เลย
1: ว
0: ัน
1: ก่อนก็ดีเจโอนะจากชุมพร
0: ใช่ไม่น่าเชื่อเนาะโอ้เจ็บหนามแทงเจ็บนะคะก็เป็นทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเมื่อวานจริงๆเราตัดทุเรียนหมอนทองนะพี่ก็บอกว่าหมอนทองก็ไม่ต้องเอามา
1: เพราะว่าพี่กินแล้ว
0: พี่กิน
1: เพราะพี่กินแล้วไงก็เลยไม่ต้องเอาไปฝากมันหรอกเอาเป็นก้านยาวมาแล้วกัน
0: ไปต่อไม่ได้เลยท่านผู้ฟัง
1: นี่พันก้านยาวจ้าสวยมากรูปทรงดูสิกลมเดียว
0: ไม่รู้สิฉันกินก้านยาวของน้องป้อมแล้วมันเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองอีกอะคุณเรากินของน้องป้อมเนี่ยเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองแต่ว่าพี่เกียร์จองไว้อีก2ต้นนะ
1: ครับ
0: เจ้าของสวนรู้จักในนามทุเรียนเบญจพรรณค่ะท่านผู้ฟังพอพี่เกียร์ไปดูปุ๊บอ้าวเบญจพรรณที่มันเป็นอะไรรู้เปล่าคะมันคือโอฉี
1: อ่าฮะ
0: ดิฉัน
1: ทุเรียนโอฉี
0: โอฉีก็หรือน้ำดำที่ทุกคนรู้จักกันนะดิฉันจะบอก2ต้นนี้เบญจพรรณ2ต้นนี้ของคุณให้ดิฉันนะดิฉันจะมาเอา2ต้นนี้ห้ามหายนับลูกไว้เสร็จสับเมื่อวานพี่ช้างนะเพราะว่าเราไปกินที่สวนของพี่สมเกียรติ
1: แล้วมัน
0: โคตรอร่อยเนื้อได้รสชาติได้ทรงได้ทุกอย่างได้หมดที่สวนพี่สมเกียรติเอาตรงนะคะแล้วก็เอ้ยพอเจอปุ๊บหนามดำแน่นอนซึ่งน้องน้ำน้องแตงมือใหม่เพิ่งมาทำสวนไม่นานก็จะไม่รู้แต่ว่ามันเบญจพรรณพ่อปลูกไว้เบญจพรรณเบญจพรรณกับมันก็เบญจพรรณมันก็อยู่ในกลุ่มเบญจพรรณเบญจพรรณก็เหมือนแบบเหมือนทุเรียนบ้านเหมือนอะไรนะเหมือนกระดุมนะกระดุมพวงมณีอะไรอีกอ่ะกลุ่มที่พังงาทำเยอะๆอ่ะสาริกาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเอาตรงหลงกันหมดแล้วอ่ะท่านผู้ฟังคำพูดจะหลงไปหลงมาก็จะเป็นกลุ่มเบญจพรรณเหมือนลิ้นหลงเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนกลุ่มเบญจพรรณเนาะแล้วก็พอเราเห็นโอชีปุ๊บโอ้โหเรานึกถึงส่วนพี่สมเกียรติเลยนะฮะคุณเห็นยางภาพไม่คิดไม่ฝันว่าการที่สวนลูกค้าใช้ปุ๋ย Black Cat มาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยที่เราแกะเนี่ยมันเป็นของน้องน้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งใช้ปุ๋ย Black Cat มา5ปี
1: ห้าปีละ
0: น้องแตงนี่ใช้มา7ปี
1: ครับ
0: น้องน้ำใช้5 ปีเนี่ยพี่ช้างรู้ไหมด้วยความที่สมบูรณ์ต้นจากสภาพสวนที่สวนแม่พรกับสวนน้องน้ำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือสวนแม่พรเนี่ยเป็นสวนที่เคมีหนักมาก่อน
1: ครับ
0: นะเคมีหนักต้นโทรมนะฮะตายเป็นเวิ้งเลยนะสวนต้นโทรมสวนเป็นไฟท็อปเน่าคอดินมาทั้งหมดเกือบ 100% เต็มของทั้งหมดที่ของเป็นแม่พร
1: ครับ
0: สวนที่เป็นสวนของน้องน้ำที่แม่พรยกให้ลูกสาวอะค่ะเขาอะทำบ้างไม่ทำบ้างคือเหมือนปล่อยทิ้งซะมากกว่าที่จะได้ทำดังนั้นเวลาเราเอามาฟื้นฟูอะค่ะพี่ช้างโดยปุ๋ยแบ็คแคทเอามาฟื้นฟูเนี่ยจะฟื้นฟูของเจ๊น้ำอะง่ายกว่าฟื้นฟูสวนที่เขาใช้เคมีกันมาหนักด
1: ัง
0: นั้นเวลาเราไปฟื้นฟูเจ๊น้ำมันแป๊บเดียวทำให้ฝั่งต้นมันจะสมบูรณ์เร็วมากนะคะแล้วมันบอกว่าใบที่ดีใบเต็มเวลาทำผลผลิตมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับผลผลิตในสวนทุเรียนที่ใบน้อยใบบางต้นโทรมอันเนี้ยรสชาติต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ครับ
0: นะคะแต่ในความที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยสวนแม่พรเองอะค่ะก็เป็นสวนที่ฟื้นต้นมาในปีแรกที่เราเริ่มฟื้นจนมาถึงวันเนี้ย4ปีเต็มเนี่ยพี่ช้างสภาพสวนโดยรวมคือเปลี่ยนไปเยอะมาก
1: ครับ
0: และใน4ปีที่เราฟื้นกันมาเนี่ยจากสภาพที่คิดว่าผลผลิตมาได้แค่4 50ตันน่ะเขาก็ทํามาอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่แล้วนะคะแต่พอมาอยู่กับเรา4ปีเนี้ยมันปีแรกที่ทํากับเรามาก็อยู่ที่120

0: ันแหละ
1: จาก50ตันเพิ่มมาเป็น120ตันคือแค่ปีเดียว
0: ใช่
1: ที่ใช้ปุ๋ย Black Cat
0: ใช่แล้วก็ใช้มาต่อเนื่องปีนี้ผลผลิตก็ค่อยเยอะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยให้อีกทีสำหรับสวนแม่พ
1: ลอยว่าเท่าไหร
0: ่ใช่พอไปบ้านเจ๊น้ำเนี่ยเต้น้ำมีทุเรียนอยู่300ต้นค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 300ต้นไม่ลงสารไม่ฉีดสารแพ็คโ
1: คล
0: นะคะไว้แบบธรรมชาติปีนี้ผลผลิตได้ทั้ง300ต้น
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดทุกต้นแล้วก็เยอะคุณจำต้นที่คุณไปและพร้อมกับนักข่าว NBT ไปไหม
1: ครับ
0: ต้นนั้นคุณรู้ไหมว่าดกมากสวยมากแล้วก็คือลูกเสมอกันทั้งต้นน่ะพี่ครับเขามี2รุ่นนะคะรุ่นที่เก็บเมื่อวานกับรุ่นที่จะเก็บเดือนสิงไอเดือนกันยาปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาอาจจะมีอยู่2รุ่นรุ่นที่เก็บเมื่อวานเราไปมันมีสุขาปิงค่ะ
1: ครับ
0: นะสุขาปิงก็โอ้โหรสชาติท่านผู้ฟังคะเนื้อหนา
1: เนื้อเยอะมากนะ
0: เนื้อหนาเมล็ดรีบเล็กนิดเดียวและที่สำคัญความเป็นรสชาติที่หวานมันเหนียวหนึบเหมือนเรากินทุเรียนก้านยาวเลย
1: ครับ
0: คุณจำเวลาคุณกินทุเรียนก้านยาวได้ไหมรสชาติ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวรอให้ฝึกก่อน
0: อันแล้ว เวลากินไม่จำเลยเหรอ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวต้องรอก่อนล่าสุดที่กินมันนานแล้วไง
0: เหรอ
1: เออมันจำไม่ได้หรอกมันนานแล้ว
0: คือความเป็นก้านยาวมันจะหนึบไง มันเนื้อละเอียดเนื้อแบบครีมมี
1: ่ครับ
0: เมื่อวานนี้คือลูกสุกแบบร่วงเนาะมันร่วงลงมาถ้าเนื้อแบบนั้นน่ะมันคือเหมาะกับพี่ช้างเลยเพราะพี่ช้างชอบเนื้อเละ
1: ๆ
0: พี่เกียร์ไม่ได้ชอบเนื้อเละแต่พอเราต้องชิมไงว่าเอ๊ะเปลือกเป็นแบบ
1: ไม่ชอบนะจึงดูรูปแล้วหน้าตาไม่น่าชอบเท่าไหร่เนื้อแบบนี้ครับ
0: โอเคไปไม่ถูกเธอพูดไปก่อน
1: นั่นไงคือพอเห็นแบบนี้ขนาดคนที่ไม่ชอบเนื้อแบบนี
0: ้
1: ยังกินได้แบบอร่อยขนาดนี้ไงลืมไปเลยว่าฉันไม่ได้ชอบเนื้อแบบนี้เพราะมันอร่อย
0: แต่มันอร่อยจริง
1: เ
0: รียกเพิ่มด้วยนะไม่ชอบแต่มีเรียกเพิ่มอ่ะ
1: ครับเนี่ยดูคนนั่งรถไปกันสี่ในสวนเขาลำบากขนาดไหนเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วเมื่อวานก็เกือบตกแต่น้องแตงเขาเก่งมาก
1: ครับ
0: แตงขับรถเมื่อวานนะฮะแล้วก็มีช่วงที่แบบขึ้นไปแล้วดินมันสไลด์อ่ะ
1: ครับ
0: คือรถนี่คือแบบไปกระแทกอ่ะกับคุณเห็นไหมเวลาขึ้นสวนเขามันจะมีแบบเหมือนเป็นกำแพงอยู
1: ่
0: กำแพงดินอยู่
1: ครับคือมันจะถนนมันจะเป็นร่อง
0: ใช่
1: เป็นร่องไป
0: มันก็มีเป็นเหมือนภูเขาสองข้างอ่ะมันขึ้นร่องไปเสร็จมันก็กระแทกบิดไปทางขวาหน่อยแต่ดีนะไม่ไปกระแทกตรงสวนเจ๊น้ำถ้าสวนเจ๊น้ำคือขวาเนี่ยกำแพงดินซ้ายนี่คือเหวนะฮะแต่ว่าสวนเนี้ยหลายๆคนที่ไปอ่ะมีพลังบวกเพิ่มขึ้นพี่ช้างพลังบวกคืออะไรเมื่อวานก็มีอาจารย์กุศลนะคะที่ไปร่วมด้วยก็มีพี่กายนะคะก็จากฝั่งคลองรอกนะคะก็จากท่าชนะก็ไปดูนะคะคือที่ของตัวเองสบายมากรถจอดถึง
1: ครับ
0: นะคะรถจอดถึงแบบนิ่งๆไม่ต้องไปใส่เกียร์4-wheel อะไรเงี้ยค่ะก็จอดถึงนิ่งๆแล้วก็ยังแบบทำงานได้ไม่เต็มที่พี่กายบอกบางทีผมก็ยุ่งงานที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เต็มที่บ้างแต่พอมาดูสวนน้องน้ำน้องแตงแล้วเนี่ยโอ้โหกลับไปแล้วแบบมีพลังบวกเยอะมากแล้วพอไปยิ่งเห็นคือเขาเดินทางไปแปลงเนี้ย3รอบแล้ว
1: ครับ
0: ในระยะเวลา3ปีเนี่ยไปเยี่ยม3รอบพี่กายก็บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกรอบเลยอาจารย์กุศลก็บอกโอ้สวนนี้ก็คือดีขึ้นทุกรอบจริงๆแล้วพอได้ชิมผลผลิตกันเมื่อวานนะพี่ช้างโอ้โหทุกคนแบบมันละมุนจริงๆท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เกียร์นะบอกว่าน้องแตงน้องน้ำไอ้ที่ตัดหัวดอกเนี้ยไม่ต้องเอาไปขายลงได้ไห
1: ม
0: พี่เกียร์นึกถึงเพื่อนๆอ่ะนึกถึงลูกค้านึกถึงแฟนรายการอยากให้ได้กินเหมือนที่พี่เกียร์กินเลยเขาก็บอกไม่ได้บอกลงเอาไว้แล้วนะคนที่จ้างมาตัดก็คือล้งเหมือนกันถูกไหม
1: ครับ
0: เขาก็ต้องเอาสิผลผลิตดีขนาดนั้นทำไมจะไม่เอาล่ะนะคะเขาก็ต้องเอาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังคือขนาดฝนตกกันแบบไอ้ที่แรงก็แรง4เดือนติดแรง4เดือนติดแปลงนี้ทั้งแปลงน้องน้ำแล้วก็แปลงของแม่พรพ่ออารมณ์เนี่ยทั้ง2แปลงคือเป็นแปลงที่ไม่มีระบบน้ำนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: อันนี้ยังยืนยันพี่ช้างไปมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่มีจริงๆ
0: คือไม่มีระบบน้ำ
1: เพราะว่ามันอยู่บนภูเขา
0: อยู
1: ่แล้วน้ำ
0: เ
1: ราเคยเห็นด้านล่างเป็นน้ำตกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่น้ำมันแห้งมันไม่มี
0: ช่
1: ก็มีแต่ฝนอย่างเดียวอาจจะมาตามธรรมชาติเอา
0: จริงๆตอนปลูกเขามีระบบน้ำ
1: เคยมี

0: เคยมี
1: เคยเห็นว่าเขายังมีแทงน้ำอยู่ข้างบนนะครับในส่วนของเขาแต่ดูสภาพตอนที่เราไปเนี่ยเคยดูแล้วว่าไม่ใช้งานมานานแล้วท่อปงท่อแปลงก็เหลือเป็นเศษอะ
0: เออ
1: ขาด
0: แ
1: ตกอยู่อะไรเงี้ยใช
0: ่แล้วก็หัวสปริงเกอร์ตามต้นไม่มีเลยสักต้นเดียวแต่เคยมีท่ออยู
1: ่
0: นะคะเคยเดินตอนปลูกใหม่ๆเคยเดินระบบน้ำแล้วเกิดการแบบเหมือนหลายๆอย่างคือการขโมยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำต่อทิ้งมันไปเลยแล้วก็รอ
1: ธรรมชาติเอาร
0: อธรรมชาติรอฟ้าฝนตามธรรมชาติที่ให้มา
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ผลผลิตนะ
0: ได้ค่ะ
1: แต่ได้น้อย
0: ได้น้อยคือ50-55ตันสูงสุดที่ทำมาก็พอไปเดินปุ๊บเนี่ยพ่ออารมณ์ก็จะพูดกันว่าทุเรียนฉันพูดงี้เลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วพูดไปเสร็จเนี่ยทุเรียนผมอย่างพูดทุเรียนทุเรียนผมพูดแบบมีพลังมาก
1: ประมาณถ้าเป็นหนังละครเมื่อก่อนก็เหินฟ้าอย่างงี้ป่ะ
0: เออ
1: ไปยืนหน้าเหวอะไรเงี้ย
0: เก่ามากเลย
1: เหินฟ้า
0: แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นคนเห็นบอกว่าเป็นคนสมัยใหม่
1: สอนรามเสด็จกับสุวรรณันตอนนั้น
0: โอ้โหทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าแฟนเพจนะมาดารีมาแล้วสวัสดีค่ะแต่มาดารีขาอย่าแอบมองสิคะเข้ามาคุยกับเรา
1: ครับ
0: นะมาดารีบอกว่าตั้งแต่ใช้ไปอ่ะดีมากดีจริงยอมรับเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat ดีจริงๆใช้ดีนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนี้จะซื้อเก็บใช้ทั้งปีทีเดียวเลยนะคะต้องขอบคุณพี่สุทัศน์อนุกูลนะน้องป้อมนะคะพรหมเกิดจากทศาลานะสบายดีสีสวัสดิ์ไหมสีสวัสดิ์มาจากสังสปปลาวนะคุณสมยศแก้วเปงนะคะบอกสวัสดีครับนะคะแล้วก็ทักทายพี่วรรณโชคด้วยพี่วรรณโชคบอกว่าวันนี้ฟ้าเปิดครับอากาศ
1: แจ่มใส
0: นะขอเพลงด้วยค่ะ
1: สุขไม่ต้องเล่าเศร้าไม่ต้องพูดนะครับ
0: เก็บเอาไว
1: ้แชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณนะคะ
1: พ
0: ี่
1: ร
0: ั
1: ฐด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่รัฐนะปณิศราโกมินนะจ้าสวัสดีจ้าป้าพึ่งนะสวัสดีทักทายทั้งสองนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วจ้านี่พี่วรรณโชคนั่งดูไลฟ์สดอยู่นะบอกว่าลูกสวยเนื้อก็สวยหนาน่ากินครับนะฮะ
0: จริงๆคืออร่อยมากพี
1: ่
0: เตียนนี่อยากให้ทุกคนที่ทำสวนนะเรานึกถึงผู้บริโภคปลายทางด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้กินรสชาติผลผลิตจากสวนเราแล้วมันอร่อยติดใจอะค่ะรอบถัดไปอะเขาก็จะถามหาถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการส่งออกหรือว่าการส่งลงโดยผลผลิตเรามากเกินนะคะมันจำเป็นต้องส่งลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการส่งในปีไหนที่มันเกิดวิกฤตเนาะพี่ช้างเนาะก็สามารถเอามาขายกันแบบนี้ได้ง่ายๆเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะผลผลิตออกมาแล้วเนื้อดีพอเนื้อดีปุ๊บโอ้โหคนกินเขาก็นึกถึงอ่ะ
1: ครับ
0: ให้นึกถึงสวนแม่โสภามีไม่กี่ต้นประมาณสัก30-30ต้นอ่ะพี่ช้างผลผลิตออกมาสักปีนึงสัก1,000กว่าลูก 2,000 ขายแบบปีถัดไปอ่ะปีแรกได้ชิมอ่ะปีถัดไปลูกค้ามาติดป้ายเลยของเขาเนี่ยคือเราเคยไปบรรยากาศที่แบบเอาชื่อมาติดตามขั้ว
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยคนนี้จองคนนี้จองคนนี้จองตั้งแต่ลูกเข้ากระป๋องนมอ่ะก็มีติดป้ายกันไปแล้วว่าคนเนี้ยสมมุติว่าพี่ช้างจองไว้10ลูกเนี่ยเขาจะติดป้ายพี่ช้างไว้10ล
1: ูกไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เกียร์ก็อยากให้แปลงน้อยๆอะค
1: ่
0: ะเน้นในเรื่องคุณภาพแล้วคุณจะขายได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปหาตลาดเที่ยวไปตะเวนหาตามตลาดนัดเพื่อขายผลผลิต
1: และได้ราคาดีด้วย
0: ได้ราคาดีด้วยนะคะเราขายตามคุณภาพขายตามเนื้อผ้าของเราอะค่ะถ้าผ้าดีเราก็ขายราคาแพงหน่อยใช่ไหมผ้าตลาดนัดก็ต้องขายตามราคาตลาดนัดดังนั้นเนี่ยผลผลิตของเราที่ดีเนี่ยน้องแตงน้องน้ำพ่ออารมณ์แม่พรต่างก็รับยอมรับว่าที่ได้ดีแบบนี้เนี่ยเพราะการที่เขาเอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat วันมาใช
1: ้ใช่ครับ
0: นะเขาบอกว่ามันดีมากดีจนแบบพ่ออารมณ์มายื่นมือให้พี่เกียงเนี่ยเอาดูมือพ่อสิแดงอมชมพูแล้วนะเดี๋ยวนี้
1: เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: ไม่ถากแล้วแกบอกเมื่อก่อนกลางค่ำกลางคืนก็อยู่ตามคนทุเรียนเพื่อถากต้นเพื่อทายา
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีร่องรอยแต่ไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็หลายๆคนที่เคยเห็นสวนเขาโซมมากๆนะคะเดี๋ยวนี้พอเอาผลผลิตขึ้นไปปุ๊บเขาก็มีแวะข้างทางด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าอ๋อบ้านเราก็ใช้แบ็คแคทนะมีการพูดกันแบบนี้แล้วนะแบบบ้านเราก็ใช้แบ็คแคทนะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราอ่ะยินดีมากๆที่ทุกคนได้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเพราะว่าจากเหมือนกำไรที่เราได้จากการค้าขายเนี่ยไม่

0: สู้กับที่คุณได้แล้วคุณได้กำไรมากกว่า
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจยิ้มได้อย่างความสุขเลยเมื่อวานเดินไป3ลูกเขาด้วยมั้งคะกลับมานี่คือปวดหัวเข่านะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะมันต้องจิกถนนมันลื่นมันต้องจิกเท้าลงตลอดเวลามันเส้นทางมัน45องศาความชันนะคะเราต้องจิกเท้าระวังรื่นระวังแบบว่าไถลงไปถึงก้นเหวอะมันต้องใช้ความพยายามมันทุกคนเลยทั้งพอไปเห็นน้องแตงน้องน้ำเกียร์บอกโอ้โหน้องแตงนี่พี่เกียร์โคตรแบบโคตรศรัทธาในความขยันของเขาอะ
1: ครับ
0: มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ยังไม่ได้เทียบครึ่งกับที่เขาต้องเสียสละครึ่งนึงที่เขาตั้งใจทุ่มเทดูแลแล้วก็เห็นแบบนี้เห็นผลผลิตเขาเยอะกว่าเดิมแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่เราได้นำพาคนกลุ่มหนึ่งพี่ช้างที่ตัดสินใจใช้เราอย่างจริงจังแล้วประสบผลสำเร็จปีนี้นะคะณผลผลิตณวันนี้ที่เห็น150ตันไม่เกินจริงค่ะ
1: ครับ
0: นะคะสำหรับสวนนี้ไม่รวมของลูกนะเอาเฉพาะของแม่พรอย่างเดียว150ตันไม่เกินจริงเพราะว่าคนงานกำลังเต้าลูกนับลูกเนี่ยเขาก็มองว่ามันผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นในที่นี้เหลือเรื่องเดียวนะพี่ช้างเนาะเรื่องพายุ
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพายุเข้าฝั่งสุราษฎร์
1: ฝนตก
0: นาเดิมเอ่ยพนมเอ่ยนะบ้านนาสารเอ่ยเมื่อวานเนี่ยค่ะก็โดนกันไปเยอะมากๆบางบ้านอย่างบ้านพี่สีไพรที่บางขันเมื่อวานก็โดนไป200กว่าลูกนะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะเราเห็นหลายๆแปลงนะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราก็ยากที่จะห้ามเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะเกี่ยวแม็กเอาไว้แล้วหรือว่าเราจะเต้าลูกเอาไว้แล้วพอท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตแหละค่ะที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เกิดขึ้นแต่ถ้ามันล่วงแค่ลูกแล้วมีต้นอยู่ไม่เป็นไรแต่สำหรับบางแปลงนี่คือไปทั้งต้นเลยนะไปทั้งต้นแล้วก็โดนทั่วทุกภาคไม่ว่าจันทบุรีเขาก็เดินกันมาแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์เขาก็โดนศรีสะเกษเขาก็โดนนะคะชุมพรสุราษฎร์นครศรีคือโดนหมดทุกแปลงทุกพื้นที
1: ่
0: นะคะโดนหมดแต่ว่าไม่ได้หมดทุกสวนมันอยู่ที่ช่องลมว่าลมมันจะพัดไปทางไหนก็ขอให้นับแต่นี้ไปก็ขอให้ทุกสวนปลอดภัย
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอนะครับเรื่องราวของธรรมชาติเจอเรื่องของพายุเจอเรื่องราวของความเสียหายแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับพี่เกียร์
0: ค
1: ือหลายคนก็คงจะเครียดนะเพราะบางคนอาจจะไปเซ็นค่ายาเซ็นค่าปุ๋ยนะฮะไว้
0: ใช่อ่ะ
1: นะครับแล้วก็ต้นทุนคุณเนี่ยคือสูงมากไง
0: บาน
1: แต่ถ้าเกิดว่ากลับกันครับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับต่อให้มันเกิดเรื่องราวของธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายต้นทุนของคุณนะที่คุณลงทุนไปอ่ะมันก็น้อยกว่า
0: ถูกกว่าค่ะ
1: ถูกไหม
0: ถูกกว่าม
1: ันยังชดกับไอ้ที่ผ่านมาหรือว่าอนาคตได้ไง
0: คือที่พี่เกียร์เดินมาตลอดนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยพี่ไปเดินกับกลุ่มลูกค้าที่เขาเป็นหนี้ร้านปุ๋ยมาเยอะมากนะคะแล้วก็ถามว่าเขาขอสินเชื่อจากพี่ไหมก็มีร้องขอแต่พี่บอกว่าพี่ทำให้ไม่ได้
1: ครับ
0: อันเนื่องจากปุ๋ย Black Cat ของเรามันมีราคาส่งที่ชนต้นทุนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจของลูกค้า
1: ครับ
0: ว่าอยากจะเลือกซื้อแบบไหนให้พี่เกียร์ปล่อยเครดิตพี่ไม่มีทุนเพียงพอที่จะซัพพอร์ตคนทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วพี่ก็ไม่เคยคิดจะเอาดอกเบี้ยไม่เคยคิดแบบจะมาคิดนอกเหนือจาก
1: คือเราทำงานชั้นเดียวอ่ะ
0: ถูกไหม
1: เราขายปุ๋ยก็คือขายปุ๋ยอ่ะแต
0: ่
1: บางคน
0: อ
1: ่ะก็คือคุณทำผลิตภัณฑ์มาหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากคุณได้มูลค่าจากการจำหน่ายไปแล้วแต่คุณยังมีธุรกิจอื่นที่จะไปเอาเงินของคุณอีกรอบหนึ่งอ่ะเป็นหลายๆชั้น
0: ก็คือไปรับบางคนก็รับโฉนดมาบ้างนะโฉนดก็วางไว้ร้านปุ๋ยร้านยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเกียร์ไม่อยากทำแบบนั้นแต่สิ่งที่เกียร์ทำก็คือเกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยบางคนได้เงินมาแล้วเนี่ยมาเล่าก่อนฟังเลยนะบางคนได้ผลผลิตได้เงินมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราทำกำไรให้แล้วแต่พอเห็นว่ามันดีอะค่ะทุกคนก็อยากขยายพื้นที่เพิ่ม
1: หาที่เพิ
0: ่
1: ม
0: ไม่พอแทนถ้าเป็นพี่เกียร์ใช่ไหมคะพ
1: ี่
0: เก
1: ีย
0: ร์บอกวันนี้พี่เกียร์มี300พี่เกียร์ก็จะทำ300อะให้มีเงินรายได้ในครัวเรือนเนี่ยเสถียร
1: ครับ
0: ให้มันมั่นคงก่อนเช่นปีนี้ได้กำไร300,000ก็300,000กำไรนะ 300,000เก็บไว้ทุนยังคงเดิมถูกไหมสมมติว่าขายไป1ล้านอ่ะมันเป็นกำไรแค่ 300,000 ทุนคุณ 700,000 คุณก็ต้องเอา 700,000 นั้นเอาไว้เป็นทุนต่อให้กับ300ต้นใช่ไอ้ 300,000 เนี่ยคุณไปใช้จ่าย
1: ครับ
0: คุณจะเก็บไว้สัก 150,000 ใช้จ่ายในครัวเรือนอีก 150,000 ปีแรก
1: ครับ
0: พอปีถัดไปคุณอาจจะได้กำไรมา 400,000 ต้นทุนคุณจะลดเหลือลง 600,000 แล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: 600,000 ยังคงเก็บให้300ต้นนั้นเหมือนเดิมแต่ไอ้ 400,000 ที่เอามาใช้ปีที่แล้วเก็บไว้ 150,000 ปีนี้เพิ่มอีกเป็น 200,000 ก็เป็น 350,000 ที่เป็นเงินเก็บ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีถัดไปพอคุณเสถียรคุณจะขยายไม่มีใครว่าแต่ถ้าได้มาปีแรกปุ๊บโอ้ฉันมีเงินในมือล้าน2ลืมหักต้นทุนนะคะพี่ชัง
1: ครับ
0: ลืมหักต้นทุนที่ไว้ดูแลต้นเดิมที่
1: ม
0: ีคุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณปลูกเพิ่มหรือขยายพื้นที่เพิ่มนอกจากเงินค่าที่ดินแล้ว
1: ครับ
0: ค่าระบบน้ำค่าต้นพันธุ์และค่าดูแลมันอีก
1: ก็เพิ่มขึ้นด้วย
0: แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าอาชีพเกษตรของเราราคาไม่เคยยืนตัวเลขนั้นอยู่ทุกปีทุกชาติทั้งชาติราคามันจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับตลาดอยู่แล้ว
1: ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าส่วนมากลง
0: ใช่พอมันลงแล้วมันขึ้นยากแต่ของบางอย่างขึ้นแล้วมันลงไม่ได
1: ้
0: นอกจากผลผลิตเราเนี่ยมันไม่รู้ทำไมมันลงแล้วลงเล่าแต่ค่าใช้จ่ายอื่นมันขึ้นแล้วมันไม่เคยลงมันลงไม่ได
1: ้ครับ
0: น้ำมันมันขึ้นมาทีงเป็น10บาทแต่มันลงให้เราแค่สลึงแล้วมันก็ไม่เคยลงไปกว่านั้นอีกแล้วนะค่าไฟเหมือนกันทุกอย่างที่ขึ้นอย่างเช่นค่าขนส่งค่าแรงเคยมีค่าแรงขึ้นแล้วลงไห
1: ม
0: เคยมีไหมใครเคยทำค่าแรงที่ขึ้นแล้วมันลงไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตลอดไปไม่มีลงค่ะแต่ผลผลิตเรานี่แหละค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ก็ลงแล้วค่ะตอนเย็นก็ลงแล้วค่ะตอนเช้าได้ขายตอนเช้าราคาดีตอนเย็นราคาร่วงแล้วมันเหมือนหุ้นเลยพี่ช้างซึ่งมันขึ้นลงวูบวาบวูบวา
1: บ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราคือได้รายได้แล้วกรุณา
1: เก็บ
0: เก็บและแบ่งเอาไว้เป็นต้นทุนในการเลี้ยงดูตัวที่สร้างรายได้ให้คุณนะ
1: ครับ
0: อันนี้ฟังเข้าใจไห
1: ม
0: ตัวที่สร้างรายได้ให้คุณก็บางคนทำนาข้าวตัวทำรายได้คือนาข้าว
1: ครับ
0: บางคนปลูกหญ้าตัวทำรายได้คือหญ้าคนที่ทำทุเรียนทำรายได้ให้บ้านคือสวนทุเรียนดังนั้นคุณต้องมีเงินเอาไว้ให้เขาได้ทำผลผลิตให้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่เคยคิดว่าทุกคนจะต้องมี300และ300ตลอดไปแต่ให้มันมั่นคงก่อนแล้วค่อยๆขยับอย่าเทจนหมดหน้าตักเพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
1: ครับ
0: บางคนได้มาปุ๊บเทหมดหน้าตักไว้วันข้างหน้าไปตึงเอาอีกมีมาเพื่ออะไรเพื่อตึงแล้วใครจะมานั่งตึงให้คุณทั้งปีทั้งชาติถ้าเขาไม่คิดอะไรเลย
1: ครับ
0: มันเป็นไปไม่ได้พี่ช้างที่เขาจะให้คุณเครดิตคุณโดยที่เขาไม่คิดกำไรเอาไว้ในนั้นไม่มีทางใครได้อ่ะไม่มีมูลนิธิเขายังมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพนักงานมูลนิธิเธอเลยพี่ช้างรู้ไหมเวลาเขารับเงินมาจากมูลนิธิอ่ะที่เราบริจาคไปอ่ะมันจะมีค่าบริหารจัดการมูลนิธิค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าหน้าที่ค่าทำบัญชีค่าสารพัดค่าเงินบริจาคไปได้ 10,000 อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ย 8,000 แล้วเงิน 2,000 อาจจะได้ไปใช้สาธารณประโยชน์จริง
1: ๆครับ
0: มันไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีการลงทุนนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นเราต้องเข้าใจชีวิตจริงๆในการทำงานเวลาเอาไปฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทเราการันตีเรื่องนี้เราการันตีเรื่องคุณภาพถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณภาพเราสู้ของอื่นไม่ได้เลยในตลาดนี้แบรนด์อื่นที่เราสู้ไม่ได้เลยเอากลับมา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีกว่าของเดิมที่คุณเคยใช้เอากลับมาค่ะเรายินดีคืนเงินเมื่อวานเจอใครนะครูนุใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าครูนุเนี่ยอย่างนี้ค่ะครูนุก็อยู่ที่ปากหมากค่ะพี่ช้างแล้วก็ครูนุเนี่ยออกจากข้าราชการมาแล้วทำสวนทุเรียนประมาณ300ต้นเหมือนกันแล้วก็พี่เกียร์ก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกตั้งแต่เดินสวนทุเรียนมานะคะน้องฟังเกียร์ได้ยินจากครูนุครูนุเนี่ยเอาทุเรียนอายุ9ปีค่ะพี่ช้างฉีดพ่นสารแพ็คโคท่านผู้ฟังค่ะการฉีดสารแพ็คโคมา2ปีซ้อนครูนุบอกว่าฉันฉีดสารแพ็คโคมา2ปีซ้อนทุเรียนโทรมรากขาดหมดเลยทุเรียนโทรม แล้วรากฝอยขาดหมดเลยเกียร์ก็สงสัยทำไมถึงรากฝอยขาดจากการที่ฉีดสารเขาลงสารทั้งหมดคือทั้งกิ่งทั้งใบและฉีดดินเลยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ

0: พี่เกียร์บอกอ้าวทำไมต้องฉีดดินด้วยคือเขาต้องการเอารากกดรากให้อยู่เลยกดรากให้อยู่เลยต้องไม่มียอดเดินต้องเกิดความโศกเกิดความเศร้าในต้นทุเรียนเพื่อที่จะให้ทุเรียนเครียดจัดๆแล้วออกมาเป็นดอกเป็นผลให้กับเราเกียร์เขาบอกโอ้นี่เกียร์เพิ่งได้ยินนะว่าฉีดลงไปราดดินด้วยนะคะกลายเป็นว่าทุเรียนเขาต้นเปื่อยรากเปื่อยแล้วมาทำงานในสวนของแม่พร
1: ครับ
0: เขามาทำงานครั้งแรกในสวนแม่พรก็คือมารับตัดเป็นคนรับตัดทุเรียนตัดทุเรียนไปเอ๊ะทำไมสวนนี้มันฟื้นวะก็สวนไม่ไกลกันเนาะทำไมถึงฟื้นพอตัดไปเสร็จพวกนี้ก็บอกเอ้ยมาฉีดพ่นนี่สิเพราะว่าสวนของตัวเองคือแบบไม่เข้าแล้วอะโทรมแล้วไม่เข้าแล้วค่ะก็มาฉีดพ่นบ้านน้องน้ำบ้านแม่อารมณ์เอ้ยพ่ออารมณ์แม่พรนะคะฉีดพ่นไปเวลาฉีดพ่นปุ๊บอ้าวสวนนี้ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันละหนอนเพลี้ยเล็กน้อยเท่านั้นเองเหร
1: อ
0: พอฉีดไปก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยมาแบ่งไปก่อน1ชุดไปฉีดพ่นสวนของตัวเองค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พอฉีดไปปุ๊บเริ่มฉีดไป1เดือน2เดือนทีละชุดเนาะมาแบ่งไปทีละชุดก็ฉีดไปพอ3เดือนปุ๊บสวนตัวเองเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลยทำผลผลิตได้ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันที่กำลังตัดของน้องน้ำตอนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลผลิตรุ่นนี้แล้วก็ถามครูนุว่าครูนุบอกว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าเมื่อก่อนผมเคยซื้อแบล็คแคททางหน้าแฟนเพจไปแล้วนะแต่ซื้อใช้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่ใช้ต่อก็ถามว่าติดเรื่องอะไรที่ไม่ใช้ต่อมีความรู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายวันนี้ที่ฟื้นต้นมาได้สำหรับครูนุปุ๋ยแบคแคทเป็นยังไงครูนุก็พูดขึ้นมาว่าการที่จะรองใช้นะผมคิดว่ามันต้องใช้ทั้งฤดูกาล
1: ครับ
0: คือทั้งปีเลยแล้วเราจะได้รู้แล้ววันเนี้ยของเขาจบ1ฤดูกาลพอดีต้นไม่โทรมต่อแล้วพี่ชาผลผลิตสวยมากตั้งแต่ทำทุเรียนมา9ปีแต่ตัวเองเนี่ยมีสวนทุเรียนเองอายุ9ปีนะแต่เคยทำทุเรียนมาก่อนๆเนี่ย14ปีกลายเป็นว่าครั้งนี้มันเป็นการทำทุเรียนที่เห็นผลผลิตดีที่สุดที่ทำมา
1: ครับ
0: นี่คือความเป็นแบล็คแคทแล้วก็แบล็คแคทวันค่ะท่านผู้ฟังถามครูนุว่าแล้วมันแพงไหมครูนุบอกว่าไม่แพงแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะคิดเยอะว่ามันได้แค่2ขวดนี่ครูพูดนะ
1: ครับ
0: มันได้แค่2ขวดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจนใหม่พี่เกียร์ก็บอกเจนใหม่ค่ะคุณนุคือคิดใหม่ว่าไอ้สองขวดเนี้ยคุณต้องจับอะไรเพิ่มไหม
1: ครับ
0: ไม่ต้องแล้วไงไม่เพิ่มแล้วบางคนไม่คิดอีกนะคำว่าไม่เพิ่มคือไม่เพิ่มจริงๆเหร
1: อ
0: คำว่าไม่เพิ่มเนี่ยต้องบวกโบรอนไห
1: ม
0: ต้องไปสะสมอาหารด้วย0-5-2-3-4หรือว่าปุ๋ยน้ำเป็นสูตรทางใบไหมเอ้ยไม่เพิ่ม
1: ก็คือไม่เพิ่มอ่ะ
0: มันจบจริงๆมันจบแบบนี้มาหลายร้อยสวนแล้วค่ะท่านผู้ฟังใจคุณน่ะจบหรือเปล่าก็ทำมาเสร็จก็ถามว่าทุกวันนี้หยิบจับอะไรเพิ่มไหมคะครูนุครูนุบอกว่าก็มีแค่ยาเพลีย
1: ครับ
0: เท่านั้นนอกนั้นผมไม่ได้จับเลยแล้วก็มีปุ๋ยทางดินที่จำเป็นต้องใช้ก็ถือว่าเราก็นำพาคนมาได้หลายพื้นที่มากขึ้นต้องขอบคุณสวนน้องน้ำน้องแตงพ่อพรเอ้ยพ่ออารมณ
1: ์แม่พร
0: ด้วยนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ตัดสินใจแล้วยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องมายาวนานเฉพาะตรงเนี้ยมากสุดก็คือ7ปี
1: ครับ
0: นะคะเฉพาะที่ปากหมากเนี่ยอยู่กับเรามากสุดคือ7ปีค่ะท่านผู้ฟังก็เป็น7ปีที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็น7ปีที่เพิ่มผลผลิตขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็เป็น7ปีที่สร้างรอยยิ้มให้กับเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ตัดสินใจใช้นะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอาส่วนนี้เป็นแบบอย่างเพื่อให้มีพลังในการเดินหน้าต่อเพราะเขาไม่ได้ทำงานง่ายเลยค่ะความยากลำบากเกิดขึ้นทุกวินาทีเสี่ยงชีวิตทุกวินาทีสำหรับการเดินทางขึ้นสวนที่บ้านของแม่พรพ่ออารมณ์ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบคแคทนะครับ1ชุด 1,980 บาทนะครับ6ชุดแถม2นะครับซื้อ10ชุดแถมเอ้ย6ชุดแถม1นะครับซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทนะประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลังนะครับสนใจติดต่อที่คุณเกียร์แบคแคทนะครับได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939นะครับ063

0: 4596939ใช้งานง่ายมากครับแค่คุณผสมน้ำก็ฉีดพ่นนะครับได้เลยนะครับใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราการันตีในผลงานของปุ๋ย Black Cat นะครับด้วยการยินดีคืนเงินนะครับให้คุณครบทุกบาททุกสตางค์นะที่คุณซื้อไปนะครับสนใจวันนี้ก็ติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับ
1: พี่ช้าง
0: ว่าม
1: าดารีบอกใครว่าปุ๋ย Black Cat แพงคนนั้นยังไม่เคยใช้พอได้ใช้แล้วคุ้มจริงๆมาดารีเคยบอกว่าแพงแล้ว
0: ครับ
1: แล้ววันนี้มาดารีไม่แพงแล้วน้องเอกรักษ์ก็บอกเคยบอกว่าแพง
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ไม่แพงคือทุกคนแหละพี่โชคก็เหมือนกันนะฮะพี่วรรณโชคก็เคยบอกว่าแพงนะคะตอนนี้ก็ไม่แพง
0: เราได้ใช้
1: ใช่แล้วคุณเห็นคุณภาพไงคะแล้วคนที่นั่งฟังเฉยๆแล้วยังไม่ตัดสินใจคุณลองตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจแบบทั้งปีไม่ได้ขอ7รอบก่อนในการฉีดพ่น
0: ว่าดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไหม
1: 7รอบเท่านั้นถ้า7รอบดีไปต่อค่ะ
0: ครับ
1: ถ้า7รอบไม่ดีพอแค่นั้นแล้วขวดที่เปล่าอ่ะเอากลับมานะขอให้มีหลักฐานว่าคุณซื้อจริงเช่นโอนเข้า Black Cat โอนเข้าตัวแทนที่เป็นตัวแทนบริษัทจริง
0: ๆ
1: เอามาค่ะแล้วเกียร์รับผิดชอบทุกคนเกียร์รับผิดชอบได้ทุกคนค่ะ
0: ครับคุณตาวรมะพร้าวถอดเสื้อนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณพรจากเกาะสุกรนะครับจังหวัดตรังนะสวัสดีทั้ง2คนนะคะ
1: ค
0: ุณสุทธิรักษ์นะครับอักษรสิทธิ์นะฮะสวัสดีด้วยครับนะฮะก็ขอบคุณมากที่ทักทายกันมาในส่วนของหน้าแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจช้างตกมันนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนี่คุณเอกลักษณ์ก็ทักทายกันมาด้วยนะครับเช่นกันเน
1: า
0: ะ
1: ป้าเพิ่งถามว่ามีทางไหมที่ไปไม่
0: ม
1: ีแต่ทางฝั่งสปป.ลาวเนี่ยถ้าอากาศชื้นแบบนี้ไม่รอด
0: ครับต้องพกยาเส้นหรอ
1: แอลกอฮอล์
0: เหล้า
1: แอลกอฮอล์ค่ะไม่ใช่เหล้าแอลกอฮอล
0: ์งอนะเวลาเราไปกินแล้วก็ทากจะหลุด
1: ทำไมใจไปอยู่ตรงนั้นพี่ช้าง
0: หรือว่าพอเราดื่มไปแล้วมันเมามันก็เลย
1: เอาแอลกอฮอล์เช็ดมันก็โหลดค่ะแต่มันดีดแน่มันเป็นท่ากระโดดแล้วตัวเล็กๆค่ะพี่ช้างมองแทบไม่เห็นเราจะรู้สึกอีกทีคือตอนเราคันแล้ว มันดูดเลือดเราท้องเต่งแล้วนะนั่นถึงเราจะรู้สึกพอเอาไปที่เกาที่คันใช่ไหมโอ้ยนี่ขนยังลุกอยู่เลยค่ะ
0: ครับ
1: พอเกาที่คันปุ๊บนะฮะนั่นแหละไปโดนตัวท่าถึงได้ขนลุกแล้วก็จะแบบอุ้ยไหนคุณเปิดเพลงให้เขาฟังกันบ้างสิคะ
0: ไม่คุยอีก2นาที
1: เอาเหรอ
0: คุยอีก2นาทีแล้วค่อยฟังเพลงส่งท้าย
1: เมื่อวานก็
0: อันนี้สตอนี้เขาก็ใช้ปุ๋ยใช่ไหม
1: สตอนักการมันโดนแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสตอที่ใช้ปุ๋ยนี่คือสวนสละคุณลุงสวัสด
0: ครับที่ชะอวด
1: แล้วก็ของป้าพึ่งมันเป็นสตอที่อร่อยจริงๆนะเกียร์ปกติแกไม่กินสตอพอกินแล้วมันปวดหัวท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: กินแล้วเหมือนแบบมันไม่ดีอ่ะมันปวดหัวเลยนะคะแล้วก็พอได้กินสวนลุงสวัสดิ์เนี่ยโอ้เลิฟสตอค่ะชอบนะคะเพราะว่าเขาฉีดพ่นแล้วมันจะมีความมันความอร่อยในตัวมันจะมีปลาแล่มหวานในสตอด้วยนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าพี่เกียร์มีทุเรียนหมอนทองของเจ๊น้ำมา1ลูกนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ตอนเย็นไปสิเมื่อกี้จะสุกแล้วยังอ๋อเป็นพรุ่งนี้นะจ๊ะที่รัก
0: งั้นก็เรารอกินที่นี่แล้วกัน
1: อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าจะเอามาได้นะ
0: เรากินเราจะได้เล่าคนฟังก็ใส่กล่องมา
1: ไม่น่าจะเอามาได้นะเพราะมันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งจริงๆ
0: ไม่ก็มาแกะที่นี่
1: มันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งใครจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันตรงนั้นมันแชร์ได้
0: คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะถ้าเรากินแล้วเวลาผ่านบางทีรสชาติมันอาจจะเปลี่ยน
1: ไม่รับปาก
0: ความรู้สึกไม่เหมือนวันก่อนไงเรากินในห้องส่งนี่เราสามารถพีเซนต์คุณผู้ฟัง
1: เกียร์นี่ไม่กล้ารับปากใครไปจริงๆเพราะถ้ารับปากแล้วมันต้องทำ
0: อ
1: ันนี้ขอประกาศออกสื่อนะว่าไม่รับปาก
0: พักฟังเพลงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2เดี๋ยวไปดูสวนมะนาวด้วย
1: ได้ค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาผู้ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทั้งนี้จากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดียนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: ยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: ลดฝุ่นคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
0: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาครับในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับ 15:15 น. 15วินาทีครับแหมฤกษ์งามยามดีเหลือเกินนะฮะวันที่6เดือน6นะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่รอโปรโมชั่นของปุ๋ย Black Cat นะครับยาราบ Black Cat 1ไม่มีนะครับ ก็ยังมีโปรที่เราขายกันตลอดแหละที่คุณสามารถซื้อได้ก็คือซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุด 37,920 บาทอันนี้ก็ประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อหลัง
1: น
0: ี้
1: เช็คคนฟังไหมคุณจะเช็คคนฟังไหม1ชั่วโมงเนี้ย
0: ทำไมครับคุณจะจัดโปรอีกหรออ
1: ่ะ6ทับ6ไง
0: ไม่เป็นไรมึงเนาะอู้นะ
1: แมวเหรอ เอาแม่มาดาลี
0: นะครับแล้วก็คือซื้อแพ็คคู่นะครับปุ๋ย Black Cat คู่กับยารา Black Cat 1นะฮะนี้ก็มีส่วนลดให้นะครับ100บาทนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คคู่นะใครที่ต้องเอาไปใช้คู่กันนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1ก็ป้องกันยับยั้งเชื้อรานะครับทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะยารา

0: ัยทั้งคนและพืชครับปกติ1ชุดก็คือ 1,540 บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อคู่กันกับปุ๋ย Black Cat นะฮะ 1,980 บวกกับ 1,540 บาทเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3,520 บาทแต่ว่าเราขาย
0: ลดให้100บาทจ้ะ
1: เหลือ 3,420 บาทค่ะท่าน
0: ส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสำหรับการสั่งซื้อแพ็คคู่เอาใช่ไหม
1: มาดาลีมาไหวมากเขายังไม่อนุมัติเกียร์เลยอ่ะมาดาลีค่ะ
0: เ
1: ออเกียร์รอคน100คนเข้ามาทางหน้าแฟนเพจรอคนเข้ามา100คนทางหน้าแฟนเพจแล้วเดี๋ยวจะปล่อยโปรให้เด็ดๆเลยเอาในฐานะ 6/6 แต่ต้องมีคนเข้ามาในแฟนเพจ100คนแบบธรรมชาติด้วยนะถ้าไม่มีคนเข้ามา100คนไม่ปล่อยนะคะขอบพระคุณนะคะที่กำลังเรียกคนเข้ามาให้นะคะสำหรับทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางหน้าแฟนเพจเราจะมีอัปเดตสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้กันอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: ปุ๋ย Black Cat ใช้ดีจริงค่ะเนี่ยฉีดลูกกระท้อนก็ดกมากตอนนี้ฝนตกมากมีร่วง
1: มดเลย
0: อ้าวอ้าว
1: คืออ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเรื่องการที่มีฟ้าฝนในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นดอกค่ะพี่ช้างโอกาสที่น้ำเยอะแล้วอยู่ในที่ลุ่มรากเราชื้นมากเกินไปแฉะน้ำมากเกินไปนะคะต้นก็เกิดความเครียดโดยปกติของต้นไม้อยู่แล้วนะคะโอกาสการหลุดร่วงเนี่ยสูงมากนี่ต้องถามว่าอย่างกระท้อนเนี่ยของป้าพึ่งเนี่ยป้าพึ่งได้ฉีดแค่โคนหรือว่าฉีดคลุมทั้งใบแล้วมีการฉีดทุก 7-10 วันครั้งอย่างต่อเนื่องไห
0: ม
1: และเวลาที่ฝนตกแบบนี้เราเอาทริคเราเอาเทคนิคของคุณสายันจันทร์ภักดีมาบอกต่อ
0: ครับ
1: วิธีการของเขาคือทุเรียนของเขาเนี่ยบานผ่าฝนทุกปีนะคะทำงานผ่าฝนทุกปีแต่ผลผลิตไม่เคยลดลงเลย
0: ทำยังไง
1: สวนมีโซมบ้างแต่ทำยังไงเหรอคะพี่ช้างเวลาฝนหยุดปุ๊บไม่ต้องรอฟ้าเปิดค่ะ
0: ครับ
1: ฉีดพ่นเลยคนงานก็สุดจริงๆนะคะคนงานก็สุดจริงๆในการที่ประคองกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาก็ฉีดพ่นแต่เขามั่นใจเขาเชื่อมั่นว่าเขาฉีดแล้วมันอยู
0: ่
1: เหมือนสวนพี่สมเกียรตินะคะก่อนเข้ารายการก็ได้โทรคุยกับพี่สมเกียรติวันนี้พี่สมเกียรติเนี่ยไม่ได้อยู่สวนแล้วก็ไปเยี่ยมสวนของคุณพี่ศรีไพรนะคะที่บางขันแล้วก็หลายๆคนติดตามว่าโทรถามอาจารย์สมเกียรติที่สวน
0: เป็นอาจารย์แล
1: ้
0: วหรออ
1: ุ้ยคุณตั้งแต่มาใช้ปุ๋ย Black Cat ใช
0: ้ครับ
1: ทุกคนน้ำหน้าถือตาแล้ว
0: เขาเป็นอาจารย์แล้วนะ
1: เขาเรียกอาจารย์หมดเพราะถือว่าทำทุเรียนได้สวยทำทุเรียนได้สวยติดผลดก
0: ครับ
1: พี่สมเกียรติเองอะค่ะเขาก็มีความคาดหวังเอาไว้สูงในขณะที่ฝนตกไป2อาทิตย์แบบในช่วงจังหวะลูกเลยไข่ไก่เข้ากำลังเข้ากระป๋องนมอ่ะพี่ช้างก็มีเสียหายนะที่สวนพี่สมเกียรติแต่ผลผลิตอ่ะพี่ช้างมันมากกว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้ที่เหลือนะมากกว่าปีที่แล้ว 4,000 กว่าลูกปีที่แล้วได้ 3,000 นิดๆนะปีนี้ 3,000 4,000 กว่าลูกแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือลูกสวยมากน้ำสวยมากทรงสวยมากนะตอนนี้แล้วก็ใบก็เต็มด้วยทริคและเทคนิคไม่เหมือนกันในแต่ละสวนนะคะทริคของคุณสายันฝนหยุดปุ๊บฉีดพ่นปั๊บฝนหยุดปุ๊บจิตพ้นปั๊บเลยนะคะไม่ต้องรอแสงไม่ต้องรอแดดมันก็อยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่แบบเกินต้นยังมีพอแต่งออกได้อีกนะอันนี้คืออยากให้ทุกคนมันดูเหมือนสิ้นเปลืองแต่
0: หมายถึงว่าแกฉีดยังไงอ่ะทุกครั้งที่ฝนตกฉีดเลยหรอ
1: ใช่
0: ทุกวัน
1: เมื่อวานถึงฉีดแล้ววันนี้ก็ฉีดอีก
0: ก็ฉีดอีกอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: มันผสมแบบไหนเข้มข้นไหมหรือว่า
1: หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำ200ลิตร
0: ครับ
1: แต่ว่าฉีดไปเพื่อลดความเครียดของพืชลดการถอดลูกถอดดอกอ่ะพี่ช้างพอเขาทำมาแบบนี้ต่อเนื่องคือเขาบานผ่าฝนมา5ปีซ้อน
0: ครับ
1: แล้วเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องมันก็ยิ่งสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตเขาเหลือและผลผลิตไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยปีนึงก็หลายหมื่นลูก
0: ครับ
1: นะฮะปีนึงเขาก็ได้หลายหมื่นลูกแล้วก็ยิ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายง่ายค่ะพี่ช้างเพราะผลผลิตมันทรงดีมันขายง่ายทรงมันสวยหนามันสวยเวลาขายก็ขายง่ายออกตลาดง่ายมันไม่ต้องพิเคราะห์แล้วพิเคราะห์อีกล้มไม่รู้จะล้มบางคนทำผลผลิตไปล้มเครียด
0: ครับ
1: จะซื้อยังไงบางคนปฏิเสธนะไม่ซื
0: ้ออ
1: ย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยลงไม่รับนะลงไม่รับสินค้านะคะพี่ช้าง
0: เพราะว่า
1: คือมันผ่ามาแล้ว

0: แล้วข้างในมันไม่ได้ทีเนี้ยเราพี่น้องชาวโป่งก็ต้องดูว่าเราดูแลสวนเหมือนมะขามไหมเหมือนทางเขาคิดจะกูดไหมเหมือนที่อำเภออื่นเขาดูหรือเปล่าทำไมทั้งจังหวัดเขาซื้อมีจังอำเภอเราอย่างเดียว
1: ที่
0: เขาไม่เอานะคะแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนเหมือนกันก็ส่งภาพมาให้ปีนี้บอกผลผลิตดีมากสวยมากของคุณสมชายนะคะอยู่ที่โป่งน้ำร้อนได้ส่งภาพมาให้สวยมากก็มีอยู่ในแฟนเพจนะเราอัพให้นะคะก็ส่งมาว่าคือลูกดีลูกสวยหนามเขียวนะพอพูดถึงหนามเขียวก็พูดไปถึงพี่พรที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรด้วยพี่พรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากทำสวนแล้วเจอเคมีมาก
1: ครับ
0: ปีที่แล้วก็ติดตามเราในรายการวิทยุนี่แหละพี่ช้างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฟังน้องเกียร์แล้วก็อยากใช้แต่ก็ไม่มั่นใจก็เริ่มต้นจากการใช้ทำใบไปก่อนพอถึงเวลาทำใบปุ๊บเห็นใบดีต้นดีต้นสมบูรณ์ปุ๊บก็น้องเกียร์ปีนี้พี่จะทำลูกกับแบล็คแคทนะน้องเกียร์การันตีได้ไหมว่าพี่จะมีผลผลิต
1: ครับ
0: เกียร์บอกว่าเกียร์ไม่เห็นหน้างานนะพี่พรแต่สิ่งที่เกียร์บอกพี่พรได้คือทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะพอถ้าพี่พรทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นก่อนตัดสินใจใดๆพี่พรโทรหาหนูนะ
1: ครับ
0: ส่งภาพมาด้วยนะพี่นะเพราะเราไม่เจอหน้ากันเกียร์ไม่สามารถเจอหน้าลูกค้าเป็นหมื่นคนได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะช่วยได้คือโลกมันอยู่ในมือเราแล้วพี่ช้างก็คือการส่งภาพแล้วก็โทรคุยกันนะคะสุดท้ายเมื่อวานเราเดินทางจากชัยยาพี่พรก็ส่งไลน์มาหาพี่เกียร์เพราะพี่พรมีลูกทั้งปีเก็บไปเยอะแล้วนะคนที่มารับจ้างเต้าลูกบอกว่าแล้วตัดหมดแล้วทำไมต้องมาจ้างเต้าอีก
1: ครับ
0: ก็ยังมีรุ่นถัดไปที่จะต้องเต้าแล้วก็ได้เยอะด้วยแล้วดีกว่ารุ่นแรกอีกนะรุ่นแรกเอาไปคนมาตัดปุ๊บทุกคนก็บอกว่ามันอ่อนมั้ยเนี่ยเพราะมันเขียวจังพี่พรก็ไม่รู้มันร่วงสุกแล้วนะมันสุกร่วงแล้วนะแกะเนื้อมาเนื้อข้างในดีมากเปลือกบางมากเนื้อหนามมันเล็ดรีบรสชาติอร่อยพี่พรบอกโอ้ขายได้ดีน้องเกียร์ไปปุ๊บนี่คือหลงไม่ต้องคัดไม่ต้องเลือกเลยก็ถือว่า 75% ขึ้น AB ทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแปลงไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นแปลงที่ผู้หญิงทำแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นพี่พรบอกว่าตั้งแต่ใช้มามันได้ผลแบบที่น้องเกียร์พูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเกียร์ก็ถามว่าแล้วคุยกันแบบเนี้ยแค่คุยทำไมพี่พรถึงเชื่อมั่นว่าเกียร์สามารถนำพาผลผลิตพี่พรขึ้นตาช่างได้ก็มาจากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สวนทุกครั้งที่ฉีดพ่นมันดีขึ้นทุกครั้งและผลผลิตมันดีพี่เกียร์มีคลิปนะเดี๋ยวเกียร์มีคลิปเสียงแต่รอภาพก็ถามพี่พรว่าพี่พรส่งรูปให้เกียร์ดูมั่งได้ไหมน้องเกียร์ต้นพี่สูงเป็น20 กว่าเมตรมันตายมันมองไม่เห็นพี่ไม่สามารถซูมได้พี่ทำไม่เป็นไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนนะพี่พรเดี๋ยวถึงคิวชุมพรแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่พรด้วยนะคะคือเกียร์ไม่จำเป็นต้องแปลงใหญ
1: ่ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องแบบมีเป็นหมื่นต้นเหมือนพี่บันเทิงก็ไปเยี่ยมไปหาเหมือนพี่บันเทิงอ่ะเขาถึงยากนะเธอรู้ไหมไม่มีเวลาผู้ชายอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่มีเวลาให้เรานะคะแต่ก็ยังมีภาพส่งมาให้ทุกรอบนะคะนานๆไปเจอกันครั้งหนึ่งก็ถือว่าขอบคุณแล้วแหละขอบคุณที่เปิดโอกาสขอบคุณที่เปิดใจขอบคุณที่เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปดูแลสวนที่เป็นที่รักของเขา
1: ครับ
0: นะเราก็ดีใจมากๆแล้วนะคะพี่ช้างก็ถือว่าผลผลิตทุกคนมันดีค่ะพี่ช้างพอมันดีปุ๊บเนี่ยเราก็เดินได้อย่างมั่นใจเราไปตรงไหนเราก็มีมิตรเพิ่มขึ้นน่ะพี่ช้างไม่ใช่มิตรฉาชีพนะเรามีมิตรภาพที่ดีมีญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ที่ไปมันเป็นความสุขกับการทำสวนเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นแบบเนี้ยกับทุกพื้นที่เลยที่ฟังเราอยู่ไม่ว่าคุณทำพืชอะไร
1: เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะคุณปลูกพืชปลูกผักปลูกพริกนะปลูกมะนาวนะครับนี่ก็ใช้ได้
0: ค่ะ
1: นะฮะมะนาวของเสี่ยเล็กเป็นไงครับเนี่ย
0: มะนาวเสี่ยเล็ก ถ้าใครที่ติดตามแฟนเพจกันอยู่เรื่อยๆจะเห็นว่าพี่เกียร์จะขึ้นไลฟ์สดเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะมาพบปะมาพูดคุย
1: ในเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัท
0: ใช่ทีนี้เนี่ย เสี่ยเล็กคุณภากรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอสิทธิชนจังหวัด
1: นครศรีธรรมราช
0: ใช่เขาก็ทำทุกอย่างเลยค่ะเสี่ยเล็กเนี่ยเป็นลูกค้าปุ๋ย Black Cat มายาวนานมากนะอยู่กันมานานมากแล้วไม่เคยให้ออกชื่อออกเสียงเลยนะไม่ก็ให้ไปชมสวนนี่เกียร์คบกับเขามาจะ20ปีแล้วโอกาสที่เกียร์ชมสวนเขาน้อยมากค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาบอกอย่ามายุ่งกับกู
1: น่าจะเริ่มออกอากาศรายการเราครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เราไปญ
0: ี
1: ่ปุ่นใช่ไหมที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: ที่นั่นแหละที่เราจับพี่เล็กมาออกเสียงวิทยุ
0: ใช่ ได้มาคุยวิทยุครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็เมื่อวานสื่นเมื่อวานสื่นเขาก็เขามาทานที่ร้านนะคะมาทานที่ตังเกียอยู่บ่อยๆนะแล้วก็บอกว่านี่เธอมะนาวฉันน่ะออกแล้วนะฉันนี่เธอเขาก็จะเล่ากับพี่เกียร์เนี่ยเธอฉันขายมะนาวกิโลละ140บาท
1: ครับอุ้ยแพงกว่าทุเรียนอีก
0: ก็ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะตอนมะนาวใหม่หมดแล้วนะมะนาวต้นพันธุ์ที่เธอไปซื้อให้ฉันมาเนี่ยตอนนี้ฉันตอนใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: แล้วฉันจะปลูกมะนาวเดี๋ยวมีทุเรียนต้นไหนที่มันดูแล้วมันทำยากในแปลง
1: คนดูแลมะนาวแล้ว
0: คนดูแลไม่พออะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นมะนาวหมดเลยจะปลูกมะนาวสัก 2,000 กว่าต้น
1: ครับ
0: และแล้วเขาก็บอกเอางั้นเอามะนาวคือเขาเอามาให้พี่เกียร์อย่างเงี้ยพี่บอกว่ามาเดี๋ยวพี่เกียร์อุดหนุนแต่เอา10กิโลพอนะฉันคงใช้เป็นอาทิตย
1: ์
0: เพราะว่าที่ร้านเกียร์ไม่ได้ใช้มะนาว
1: ครับ
0: ใช้นิดหน่อยในข้าวยำซึ่งมันไม่ได้มากในแต่ละวันนะคะแล้วก็ใช้ชงน้ำนะคะแต่ที่บ้านเกียร์เนี่ยเกียร์ชอบทานมะนาวสดไม่ชอบมะนาวเป็นขวดที่เขาคั้นตั้งไว้แล้วในห้างเนี่ยคือไม่ใช้
1: ครับ
0: เกียร์ก็แนะนำนะร้านอาหารที่ทำร้านอาหารคุณอย่าใช้ของแซงว่าคุณต้องใช้ของสดแล้วรสชาติอาหารมันจะอร่อยนะคะพี่เกียร์ก็สั่งเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเอามาเผื่อด้วยนะเดี๋ยวจะเอาไปฝากพักพวกที่เปิดร้านอาหารอยู่ซึ่งก็ขายอาหารใต้ก็คือครัวในหนัง
1: ก็ต้องใช้
0: พี่เกียร์ก็ส่งให้ครัวในหนัง20กิโล
1: ครับ
0: ครัวในหนังโทรมาบอกเลยค่ะพี่ช้าง
1: ว่า
0: น้องมะนาวน้ำเยอะมากสั่งอีกเอาอีกวันนี้ก็ทำอีก40กิโล
1: ครับ
0: นะคะมะนาวเยอะมากคนที่จ่ายตังคุ้มค่ะพี่ช้างท
1: ่
0: านผู้ฟังคือจ่ายตังคุ้มแล้วพี่เล็กเนี่ยฉีดพ่น Black Cat กันมาตลอดตั้งแต่ต้นพันธุ์สัก10กว่าปีแล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยพี่แกหาต้นพันธุ์ให้เขาเกือบ20ปีแล้วนะพี่ช้างแล้วไซส์ลูกมันใหญ่ขึ้นจากเป็นแป้นนะเป็นมะนาวแป้นเพชรกับแป้นรำไผ่นะคะสวนของพี่เล็กนี่จะเป็น2สายพันธุ์แล้วก็ลูกที่ใหญ่นะก็คือ6นิ้วกว่า6นิ้ว4มิลแล้วก็ลูกเล็กของเขาก็อยู่ที่5นิ้ว7มิลค่ะซึ่งมันใหญ่แล้วผิวมันดีมันเงาเปลือกบางน้ำเยอะเกียร์ก็อยากให้ทุกคนน่ะที่มีมะนาวอยู่ค่ะ
1: ได้เอาไปแคทไปใช้
0: เอาไปใช้เถอะค่ะแล้วเนี่ยพี่เล็กมีเก็บทุกวันวันละ 1,000 กิโลวันละ800กิโลวันละ200กิโลคือมีเก็บทุกวันแล้วก็ดกทั้งปีค่ะพี่ช้างจะถูกจะแพงให้ได้มีผลผลิตขายเถอะค่ะอย่ารอเอาไว้หน้าแล้งอย่างเดียวมันพลาดนะคะเดี๋ยวมันพลาดได้สำหรับคนที่ดูแลไม่ถึงนะพี่ช้างมันก็พลาดได้ผลผลิตน้อยน้ำไม่มีเห็นไหมเวลาเราเจอมะนาวหน้าแล้งไม่มีน้ำพี่ช้างรีบขายเพราะราคามันดีแต่ผู้บริโภคปลายทางซื้อมะนาวมา10กิโลได้ใช้เห็นเป็นน้ำจริงๆไม่ถึง5กิโล
1: แพงก็แพง
0: ถูก ก็กลายเป็นว่าลูกหนึ่ง19บาทเท่ากับเราซื้อ36บาทอ่ะพี่ช้างเพราะว่าล
1: ู
0: กได้ลูกเว้นลูกอ่ะมันได้น้ำน้อยดังนั้นเนี่ยเกียร์ก็อยากให้คนที่เป็นเกษตรแล้วก็ทำเรื่องนี้ค่ะลองเปิดใจแล้วไปใช้แล้วคุณจะได้มีมะนาวที่ดีมีคุณภาพแล้วไม่เป็นแคนเกอร์นะคือโรคน้อยมากนะคะแล้วก็มะนาวผิวก็ใสผิวเงาผิววาวเลยแล้วก็น้ำเยอะมากๆอันนี้ก็หลายๆแปลงที่ใช้อยู่พี่สมเกียรติเนี่ยเสียดายแล้วพี่สมเกียรติรู้ไหมว่าพี่เล็กเนี่ยปลูกมะนาวในระหว่างร่องทุเรียนแล้วก็ปลูกมะละกอก็อยู่ระหว่างร่องทุเรียนด้วยนะคะเขาก็แล้วแต่การบริหารจัดการทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปปลูกอยู่ที่ร่องปาล์มด้วยอยู่ที่การจัดการของแต่ละพื้นที่ว่าโซนไหนวิ่งรถวิ่งโซนไหนปลูกได้ไม่ได้ทุกคนรู้พื้นที่ของตัวเองพี่เล็กบอกว่าอย่าได้ว่างสั่งท่อนมันไปจากตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไร
2: ส่ว
0: พระพรหม
1: ครับ
0: สั่งย่านมันยอดมันไปจากพระพรหมที่เป็น
1: ไปปลูกอีก
0: ไปปลูกมันค่ะแล้วตอนนี้ก็เก็บไปแล้ว1รอบแล้วก็ยอดมันนั้นก็เอามาแช่ที่บอกว่าพี่เกียร์ให้แช่4ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณเล็กเขาแช่ไป1คืนแล้วก็บอกว่าฉันแช่1คืนรากมาเต็มหรือดีกว่าที่เธอให้ฉันแช่4ชั่วโมง
1: อี
0: กเราก็ให้เขาแช่4ชั่วโมงเขาก็บอกว่ารากมันมาเต็มรากมันดีมากนะคะก็

0: ลยเออนี่แหละมันเป็นสิ่งที่คนเปิดใจแล้วได้ทำแล้วเขาก็ได้ผลไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาได้ผลจริงๆมะนาวดีมากแล้วก็หนึ่งลูกคุณรู้ไหมว่าบีบลงมาในแก้วแบบเนี้ย มันจากก้นแก้วขึ้นมาวัดมาคือ2เซนอะ
1: ครับ
0: น้ำเยอะมากๆแล้วก็วันนั้นไลฟ์สดก็ชิมมะนาวให้ทุกคนดูอร่อยค่ะหอมมะนาวหอมมาก
1: อันนี้คือลูกเดียวนะที่ว่าเราบีบใส่แก้วมา
0: บีบใส่แก้วแล้วก็มันโอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: คุณนันทวัฒน์พุทธกำเนิดบอกว่าสวัสดีครับพี่ช้างวันนี้ทุเรียนชุมพร
1: มาไหม
0: มานครอีกแล้วครับมาแล้วเหรอมายัง
1: ไม่เห็นข้างหน้าไม่รู้มา
0: คุณมาช้านะ
1: อันนี้มาถึงดีเจโอทักเหรอ
0: น้องโอเหรอคะน้องดีเจโอเหรอคะคุณมาแล้วยังมาแล้วยังอ่ะให้ส่งข่าวมาด้วยว่ามาไหมเราจะได้ดูแลท่านถูก
1: ถ้าโทรมาหน่อย
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มีคนไม่ได้หลายคน
1: ใช่
0: ขับรถมาปุ๊บน้องเกียร์
1: หมด
0: ทำไมไม่คือพี่เกียร์ไม่ได้อ่านข้อความไงพี่ช้าง
1: ตอนไล
0: ใช่ตอนไลฟ์สดไม่ได้อ่านข้อความแล้วมีคนอินบ็อกมาบางคนขับรถผ่าฝนมอเตอร์ไซค์ผ่าฝนมาแล้วก็เดินคอตกไปว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะดีเจโอถ้ามากำลังเดินทางครับถึงท่าศาลาแล้วมาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่งมาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่งถือว่าการทำการเดินทางผิดพลาดมากนะคะการเดินทางของน้องโอผิดพลาดมากเลยนะคะ
1: ก็ไปขายที่ไหน
0: ก็หน้าร้านเหมือนเดิม
1: นะก็ตอนนี้มันบ่ายสามครึ่ง
0: ราคาเดิมไหมครับ
1: จะถึง
0: ราคาเดิมไหมครับส่งข่าวมาด้วย0754192225ค่ะน้องโอ
1: ครับ
0: 0754192225นะคะผลงานรอบที่แล้วที่ทุกคนเอาไปก็ถือว่ามันจะมีคนที่มันจะมีทุเรียนที่ไม่สุกอยู
1: ่ครับ
0: ส่วน
1: ล
0: ู
1: กใหญ่ๆหน่อย
0: แล้วบางคนแกะไปปุ๊บเนี่ยคือมันยังไม่สุกเขาก็ทานไม่ได้กันอยู่สัก2คนนะที่ลูกค้าแบ่งจากพี่เกียร์ไปคือ พี่เองเป็นคนที่พยายามเลือกเอาที่แบบไว้กินวันหลัง
1: ครับ
0: เอาไว้แต่พอเขามาแล้วมันไม่ได้อะเราก็แบ่งของเราให้แต่เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะแกะได้เลยพอแกะเสร็จก็ไม่สุกนะก็รอบนี้เป็นยังไงแต่ทุกคนที่อินบ็อกซ์มาบอกว่าทุเรียนอร่อยมากมีก็แจ้งอีกนะพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
1: เอาเป็นว่าตอนนี้นะก็เป็นทุเรียนนะครับจากจังหวัดชุมพรนะของดีเจโอนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่บุกมาถึงห้องส่งเรากันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปจำหน่ายขายกันนะครับประมาณสัก15นาทีก็
0: หมด
1: นะฮะที่หน้าร้านตังเกียร์ไตเตียมนะครับนะบริษัทแบ็คแคทเรานี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็ไปที่โน่นเลยนะฮะดีเจโอไม่ต้องมาสถานีแล้วก็ไปรอที่เดิม
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่ต้องการทุเรียนหมอนทองแต่ตอนนี้กำลังขอราคาอยู่ว่าราคาเท่าไหร่วันนี
0: ้ใช่
1: นะ
0: น้องอุเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็บอกว่าพี่เกียร์ทุเรียนเนื้อละมุนกำลังดีเลยค่ะพี
1: ่
0: ขอบคุณมากนะคะเปลือกบางเฉียบเลยนะก็ส่งมาให้แล้วก็เราเห็นใครอย่างน้องฟิลเอ้ยดีเจจันเจ้าเอ้ยทุกคนก็บอกว่าทุเรียนอร
1: ่อย
0: นะคะ
1: ครับ
0: ก็ลองดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่หน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็อีกครึ่งชั่วโมงแหละก็คงจะถึงหน้าร้านพอดีว่า4โมงกว่าๆนะคะคุณก็ไปหาซื้อกันได้เลยวันนั้นคนลุมกันแบบแป๊บเดียวจริงๆนะคะพวกเราก็โทรมาแล้วโอเคสวัสดีครับ
1: วิทยุก่อนเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่เกียร์พี่เกียร์นะครับ
1: ครับผมวันนี้กิโลเท่าไหร่ถามราคาก่อน
2: วันนี้ทุเรียนราคาขึ้นครับที่ชุมพรเนี่ยราคาขึ้นแบบกระโดดมากเลยนะ
1: ครับ
2: นะครับก็เลยต้องขายโลละ120ครับ
1: วันนี้เป็น120บาทกิโล120บาทนะ
0: ใช่เมื่อวานเจ๊น้ำไปขายก็100ที่ลงได้ AB เนี่ย110บาทเมื่อวานนะ
1: ครับ
0: วันนี้ราคาดีล่ะสำหรับคนที่กำลังตัดทุเรียนราคาก็เริ่มขึ้นนะคะ
2: ครับแล้วก็ใครที่รอบที่แล้วเจอทุเรียนไม่สุกเดี๋ยววันนี้ผมให้กินฟรีครับ
0: น้องบูมาเลยน้องบูมาเลย
1: ตอนนี้น้องอู้ยกมือแล้วครับ
0: ใจร้อนยักเผื่อพี่ช้างเรามีแกะให้ชิมด้วยไหมครับน้องโอหน้าร้านเดี๋ยวมีแกะให้ชิมนะคะแล้วก็คุณชิมก่อนว่าคุณอยากได้รสชาติเขาอร่อยนะคะแล้วก็ที่คนซื้อไปที่ฟีดแบ็กมาหาพี่เกียร์เขาก็บอกว่ารสชาติอร่อยค่ะน้องโอ
1: ครับวันนี้เนื้อประมาณไหนจ๊ะ
2: สุกเหมือนเดิมครับสุกเหมือนเดิม
1: สุกเหมือนเดิม
0: ก็คือพร้อมทานเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใครที่อยากทานทุเรียนเลยในวันนี้ไปเอาได้เลยแล้วก็ อันนี้เราจากที่เราชิมรอบที่แล้วนะพี่ช้างอ่ะอร่อย
1: ครับ
0: เนื้ออร่อยละมุนเลยหวานเลยค่ะ
2: นะใครยกความดีให้ปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ
0: ไอ้ยา
1: เพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทครับแล้วก็ปลอดสารด้วย
0: เออใช่
2: ม
0: ือ
2: เด่นครับ
1: ครับอันนี้การันตีเลย
0: อันนี้คือบางคนเอาไปก็ยังมีเรื่องของราบ้าง
1: ครับ
0: ก็ยังเห็นอยู่บ้างคือไม่ได้ใส่กิ๊กเพราะน้องโอบอกว่าเป็นทุเรียนที่คัดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะก็แต่ก็เป็นทุเรียนที่สุกเลยก็ใครที่อยากได้ทุเรียนเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าร้านตังเกียนะคะทุกคนค่ะ
1: หมู่บ้านเมืองทองครับ
0: ค
1: ่ะใครฟังรายการกันอยู่เดี๋ยวก็ไปเจอกันได้เลยนะประมาณสักสี่โมงน่าจะถึงแหละ
0: 120บาทนะคะวันนี
1: ้
0: นะ
1: คะ
2: ก็มองมา300กิโลครับ
0: 300กิโลนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเจอกันน้องโ
2: อครับผม
0: ไปวางไว้ก่อนเลยค่ะขายก่อนได้เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะจะถึงหน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็

0: ไปแล้วก็ไปขอชิม
1: จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้กิโลกรัมละ120 บาทนะครับ120 บาทครับอันนี้ถือว่าไม่แพง
0: ถามว่ารับคนละครึ่งไหม
1: ไม่น่าจะได้ลงทะเบียนทันร้านตังเกียรับไหมล่ะ
0: ฮะให้ช่วยแบบนั้นอีกเหรอตังเกียนะ
1: เอาแบบนี้แหละแบบนี้เขาก็ขายไม่ทันแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อเหรอ
1: นะเขาก็ขายไม่ทันแล้วไม่ต้องเข้าโครงการหรอกนะครับกิโลละ120 บาทเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับใช้ปุ๋ยแบล็กแคทใช้ยาราแบล็กแคทวันปลอดสารพิษ
0: แน่นอน
1: อันนี้ปลอดภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้แน่นอนค่ะ
1: ราคาก็ไม่ได้ต่างจาก
0: แต่ว่ารสชาติมันรสชาติต่างนะ
1: รสชาติอร่อยไง
0: เพราะว่าอย่างนี้เวลาเรากินที่ทุเรียนที่ถึงเคมีมากๆเนี่ยมันจะมีความแปลงๆในเนื้
1: อ
0: คุณจะกินไปปุ๊บสักได้1เม็ดพอขึ้นเม็ดที่2คุณจะเริ่มแบบเผาๆแล้วมันระอุในลำคอแล้วนะคะมาดารีบอกว่าเป็นเชื้อราใบติดใช้ Black Cat 1บวกยาปุ๋ย Black Cat ได้เลยค่ะแต่ว่า Black Cat 1เนี่ยมะต้องใส่400 cc ต่อน้ำ200ลิตรนะคะถ้าตอนนี้มันเกิดเป็นใบติดไปแล้วนะคะให้ใส่ปุ๋ย Black Cat 200 cc ชนิดผง4ช้อนนะคะแล้วก็ปุ๋ยยาเชื้อรา Black Cat 1 400 cc ค่ะมะนะคะแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะแนะนำฉีดช่วงเช้าเวลาเราเป็นเรื่องของโรคเป็นเรื่องของเชื้อรานะคะแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าจะได้ผลดีที่สุดในการยับยั้งไม่ให้เชื้อรากระจายทำแบบนี้สัก3รอบอัตรานี้สัก3รอบนะคะมะแล้ว
1: จัดอยู่ตั้งนานมีแต่แก้วมะนาวอยู่
0: ไม่ได้เปิดหน้า
1: พอคุยเรื่องทุเรียนแล้วลืมหมด
0: นะคะก็ใช้แบบนี้สัก3รอบเพื่อหยุดการกระจายเชื้อรานะคะมะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ในอัตราเดิมได้เลยไม่ต้องบวกยาเชื้อราตัวอื่นนะคะมีแบล็คแคทวันแล้วใช้ไปเลยนะคะไม่ต้องบวกเชื้อราตัวอื่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกที่แขวนอยู่มีระยะไหนมะช่วยให้รายละเอียดเกียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแลกันถูกต้องค่ะ
1: ครับผมนะครับสวัสดีทักทายคุณคนึงนิดจันทรายศด้วยนะครับสวัสดีดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับสวัสดีพี่เกียร์แล้วก็ดีเจช้างด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: 15:40 นขออนุญาตพัก1เพลงครับฝากเพลงนี้กับลุงเจียมโรงแรมขนมซันไรส์กับวันเกิดวันนี้ด้วยนะฮะ6มิถุนายนนะปีนี้ก็ย่างเข้าสู
0: ่ปีที่
1: 60แล้ว
0: โอ้ย600นั้นมาแบ่งหนูนะลุง
1: มอบเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับ

0: ื่อเพลงว่ากูยังแน่นะครับบทเพลงนี้นะมอบให้พิเศษสลับลุงเจียมด้วยละกันนะครับรวมไปถึงใครที่มีวัน
1: คล้ายวันเกิดน
0: ะฮะตรงกับวันนี้นะกูยังแน่กูยังไม่แก่นะครับแต
1: ่
0: คนที่ร้องเพลงนี้ส่วนมากแก่ทุกคนนะผมดูแล้ว
1: เพราะว่าอยากบอกว่าตัวเอง
0: ปลอบใจ
1: ตัวเองก็ขอให้ลุงเจียมมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยังคงเป็นบุคคลที่แบ่งปันความสุขมาให้พวกเราแบบนี้เรื่อยๆได้เสมอไปนะคะ
0: ครับผมนะครับ15:45 น.นะใครต้องการทุเรียนหมอนทองจากสวนจังหวัดชุมพรเป็นสวนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราม Black Cat 1เจ้าของสวนมาขายเองนะครับกิโลละ120 บาทพร้อมรับประทานได้เลยนะครับอันนี้ก็แวะไปเจอกันที่ร้านตังเกียนะครับหน้าในหมู่บ้านเมืองทองนะครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอกัน
1: เดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วก็เราก็จะได้ชิมด้วยชิมก่อนซื้อ
0: ครับ
1: นะคะชิมก่อนซื้อแล้วคุณก็
0: ชิมคนละเมล็ดก็พอนะถ้าชิม
1: อย่าคิดมากสิค่ะ
0: วางไม่ไหวนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้ คนละลูกก็ไม่ได้นะคะถือว่าเดี๋ยวไม่พอให้ชิมนะ
0: ก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องซื้อพอดีถ้าชิมลูกหนึ่งอ่ะ
1: อิ่ม
0: อิ่มแล้ว
1: อิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกน้องๆหลายๆคนเลยที่มาแล้ววันนั้นก็
0: ไม่ได
1: ้นะคะก็วันนี้ก็มาอยากกินกันใหม
0: ่แฟนรายการวันนั้นก็หลายคนนะที่ฟังรายการกันอยู่มีจากร่อนพี่บูนจากในเมืองขับมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วในห้างเป็นไงบ้างไม่รู้วันนี้เข้าเมืองหรือเปล่าปกติอยู่ทุ่งสงไง
1: ในห้างไม่ส่งข่าวเหรอคะว่าอร่อยไหม
0: เงียบ
1: ไม่ในห้างได้ชิม
0: น่าจะอร่อย
1: ในห้างได้ชิมแล้วก็เลยซื้อ
0: ใช่
1: นะคะวันนั้นเราแกะแล้วก็น้องจันเจ้านี่ชิมไป2 พุง
0: ครับ
1: อิ่มเลยข้องเองแก็บ
0: เขาเองก็แกะมาเพื่อนกินต่ออ
1: ๋อเหรอ
0: เห็นอยู่แต่ดีเจช้างไม่ได้กินขี้เกียจข้ามถนน
1: คุณเกียกินค่ะ
0: จ้า
1: คุณเกียกินของน้องจันเจ้าค่ะ
0: เอาคืนได้เจ้ากินของเขาไปเยอะนะ
1: ก็มากันใหม่แล้วกันนะคะสำหรับทุเรียนฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat นะคะใครที่มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat ช่วงนี้ก็จะมีสระอินโด
0: สระสุมาลี
1: ของลุงคมนะคะก็เมื่อวานเนี่ย50 กิโลเป๊บเดียวเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคะหมดแล้วก็ถือว่าอร่อยยิ่งฉีดพ่นต่อเนื่องหลายๆรอบผลผลิตรสชาติของผลผลิตก็ยิ่งอร่อยค่ะพี่ช้างนะคะพี่เกียร์ก็ส่งไปให้คนนั้นคนนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะกินกันแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับอินโดเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกใจสำหรับทุกคนเหมือนพี่ช้างไม่ชอบสระอินโด
0: เพราะมันกินได้แต่ได้กินได้ไม่เยอะ
1: เพราะมันไม่ฉ่ำแต่อย่างเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นคนชอบสระอินโดแต่ใครที่มีค่าเบาหวานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายนะแนะนำเลยนะต้องทานสระอินโดเ
0: พราะสระอินโดว่าแนะนำให้กินสระลอยแก้ว
1: เบาหวานมันก็ยิ่งเพิ่มสิคุณมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่รักษาโรคเบาหวานนะคะแล้วก็มีความโหยอยากได้ความหวานอย่างเงี้ยค่ะแทนที่คุณจะไปถ่ายท้อง
0: เพราะว่ามันจะมีดูแล้วมันจะมีกากใหญ่อะอะไรพวกนี้เยอะ
1: มันถ่ายท้องดีมันเป็นตัวระบายอย่างดีเลยสำหรับคนที่แต่มันไม่ได้แบบจู๊ดแบบนั้นนะแต่มันถ่ายท้องเช้ามานี่คือมันหมดท้องหมดพุงหมดไส้แน่นะแต่ว่ามันก็เป็นการถ่ายท้องแบบไม่จุกไม่เสียดมันคือธรรมชาติอะที่เรากินแล้วกากใหญ่มันเยอะอะท่านผู้ฟังเราก็กินกันเป็นกิโลเนาะเรากินเยอะมากเราเป็นคนชอบสระอินโดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคุณแกะเสร็จนะคุณผ่าแล้วเอาเมล็ดออกแล้วคุณแช่ตู้เย็นนะท่านผู้ฟังโอ้ยอร่อย
0: ดีแหละเราชอบไม่เหมือนกัน
1: จ้ะแต่คุณก็ดันชอบทุเรียน
0: จะได้ไม่แย่งกันแต่ทุเรียนเราก็ชอบเนื้อไม่เหมือนกันไง
1: ใช่
0: แต่หลังๆนี้ก็ไม่ได้นะคุณเกียร์เริ่มไปกินเนื้อแบบนี้แล้วนะผมนี่ไม่เคยเปลี่ยนนะแต่คุณเกียร์เริ่มเปลี่ยนรสนิยมแล้วนะ
1: แต่จะพยายามเก็บไว้ให้เธอแล้วกันแต่ว่าพยายามนะไม่ได้รับปากว่าจะถึงไม่ถึงเพราะมันอร่อยมากจริงๆ
0: เดี๋ยววันนี้ก็ไปหมอนทองก่อนแล้วกันนะ
1: ไปหมอนทองของดีเจโอก่อนแล้วกันนะ
0: เดี๋ยวก้านยาวนี้น่าจะต้องอาทิตย์หน้าค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ช่วงกลางอาทิตย์น่าจะได้กินก่อน
1: คุณพี่เกียร์บอกไว้ก่อนนะก้านยาวถึงแม้หอมแล้วมีกลิ่นหอมหอมออกมาแล้วคุณอย่าเพิ่งแกะนะวันที่มันหอมคุณทิ้งไว้อีกสักวัน2 วันแล้วคุณค่อยแกะเพราะว่าก้านยาวเนี่ยเราต้องทานเนื้อแบบเละๆมันจะเหนียวนุ่มอร่อยพอดีถ้าคุณทานเนื้อหามมันจะไม่อร่อยสำหรับทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ก้านยาวพวงมณีกระดมนะคะแล้วก็มูซันคิงแล้วก็หนามดำโอฉีพวกเนี้ยค่ะคุณไม่สามารถทานแบบเนื้อหามได้มันจะไม่อร่อยนะมันเป็นแป้งมันยังเป็นแป้งมันยังไม่เนียนมันไม่ครีมมี
0: ่โอ้นี่พอพูดถึงนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่จำได้เหมือนกับว่ามีใครมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าจะทำทุเรียนเหนียวอะไรให้กินอะเหนียวมูน
1: เดี๋ยวไม่ใช่ขาวฟันฉันจะเป็นคน
0: แบบเธอรอโอ้ผ่านอาทิตย์นึงยังไม่ได้กินเลยอู
1: ้พี่เกียร์บอกว่า ทุเรียนนี้เนื้อของดีเจโอเนี่ยค่ะเอาไป
0: แล้วจะทำให้กินดีเจชา
1: พี่เกียร์พูดเหรอ
0: ใช่ย้อนเทปจ้ะ
1: ฟันเลย
0: เดี๋ยวจะทำให้ดีเจช้างกินว่า
1: เดี๋ยววันนี้ไปเอาน้องโอ้เดี๋ยวขับรถเลยไปซื้อข้าวเหนียวมูนจากบ้านน้องโบมันครึ่งกิโลแล้วเดี๋ยวแกะของดีเจโอแล้วให้ดีเจช้างกินหน้าร้านตังเกียเลยค่ะทุเรียนข้าวเหนียวมูนโอเคไหมได้แล้วโอเคบอกน้องอําไปก็ได้น้องอําไปซื้อก่อน
0: ครึ่งกิโลมาเขามาส่ง
1: ครึ่งกิโลก่อนแค่นั้นพออย่ากิน
0: คนอื่นก็กินอีกด้วยม
1: ั้ยเอา1กิโลแล้วไปเลยเดี๋ยวไปขายน้องโบน้องโบเขาขายข้าวเหนียวทุเรียนไงเพราะทุเรียนอร่อยอร่อยเดี๋ยวโทรไปบอกน้องโบนิดนึงน้องโบลูกค้าจะได้
0: เอาเหน
1: ีย
0: วมาด้วยแล้วมาซื้อทุเรียนด้วย
1: แล้วบอกน้องอําไปบอกน้องโบด้วยนะว่ามีทุเรียนแบบเนื้ออร่อยมากๆเลยนะเผื่อถ้าน้องโบอยากให้แบบลูกค้าเขาจะได้ทานอร่อยอร่อยอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราก็ต้องซื้อเหมือนกันครับ
1: ใช่แล้ววันนั้นเกียร์ก็ซื้อเยอะมาก
0: นอกจากผมก็สิบกว่าลูกอ่ะ
1: เกียร์ก็ซื้อไปพันกว่านะ 1,700
0: ผม 2,000 กว่าจ้ะอะไรนะ
1: เราก็สนุกสนานมาดารีบอกว่าลูกขนาด1กิโลอะคุณฉีดพ่นเข้าไปในลูกนะมาดารีขาฉีดชุ่มๆเลยนะคะฉีดเข้าไปในลูกชุ่มๆแล้วก็ฉีดใบในอัตราที่เกียร์บอกไปเมื่อกี้คือชนิดผงยอดมันเดินไหมคะช่วงนี้ยอดเดินไหมชนิดผง4ช้อนชนิดน้ำ200ซีซีและก็ยาเชื้อรา400ซีซีนะคะมาดารีแล้วคุณ

0: ฉีดช่วงเช้านะคะทำแบบนี้3รอบติดต่อกันอย่าห่าง5วันครั้งนะคะเราต้องการคุมโรคเชื้อรากันก่อนนะคะหลังจากนั้นระยะเวลาในการฉีดพ่นก็ไปอยู่ที่ 7-10 วันเหมือนเดิมได้เลยนะคะแล้วก็อัตราเดิมก็คืออย่างละ200ซีซีได้เลยนะคะอันนี้เราต้องการจะคุมราไปติดก่อนช่วงนี้มีโอกาสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะฟ้าปิดแล้วก็มันจะเกิดความอึมครึมอยู่แล้วเชื้อโรคเชื้อรามันต้องเดินเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เรามีวิธีในการควบคุมและหยุดได้เร็วกว่านั่นเองนะคะ
1: ครับเอาละคราวนี้ใครสนใจนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับฟังคุณสมบัติไปแล้วนะครับฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับอยากจะได้แบบนี้บ้างก็ไม่ยากเลยแค่คุณเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ไปใช้เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับย้ำนะว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับติดต่อมาครับที่0634596939ครับ0634596939นะฮะติดต่อมาได้เลย
0: แล้วก็ช่วงนี้นาข้าววิเกียกำลังเจริญเติบโตมากนะฮะนาข้าวที่เขาคอค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าข้าวไร่นะฮะเก็บปลูกข้าวไร่ไปนะฮะที่เขาคอพื้นที่ประมาณสัก10กว่าไร่ค่ะพี่เก็บปลูกไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้นก็อยู่ในช่วงเจริญเติบโตแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามทางหน้าแฟนเพจนะคะได้ภาพมาแล้วจากลุงตุ้ยส่งภาพมาให้แล้วส่วนแมคคาดีเมียนะคะมีคนไปเจอพี่เกียร์แล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยติดตามนะแต่ไอ้พืชที่พี่เก็บปลูกอ่ะเขาเรียกไม่ถูกอะไรนะอะไรนะเมื่อวานเจอน้องกันใช่ไหมน้องกันก็บอกพี่เกียร์เนี่ยจำไม่ได้ว่าพี่เก็บไปปลูกอะไร
1: ครับ
0: แมคคาดีเมียค่ะแมคคาดีเมียนี่เป็นพืชตระกูลถั่วนะคะแล้วก็มีประโยชน์มีโอเมก้า3สูงนะคะเหมาะสำหรับเอาไปทานแล้วไปบำรุงสมองบำรุงความจำอ่ะเราจะได้มีความจำเราจะไม่ไปเจอกับสภาวะสมองเสื่อมอันนี้คือโอเมก้า3
1: ครับ
0: คุณจะเลือกเป็นยามากินในกลุ่มโอเมก้า3หรือคุณจะเลือกทานอาหารที่มีโอเมก้า3สูงนะคะคุณก็เลือกได้เลยนะแต่ว่าถั่วแมคคาดีเมียเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแล้วเวลามันออกลูกมาเป็นช่อค่ะนะมาเป็นพวงเหมือนพวงอันเนี้ยเหมือนพวงลองกองลางศาสตร์อย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ออกมาเป็นช่อแล้วมันอยู่ที่ว่าบางสวนนะผลเขาเรียกว่าการดูแลน้อยหน่อยก็คือ1ช่อมันดอกมัน1ช่อปุ๊บมันร่วงหมดติดลูกเดียวของพี่เกียร์ตอนนี้ติดลูกช่อหนึ่งก็ไม่เต็มช่อนะคะแต่เกียร์จะพัฒนาเพราะสวนเราได้จากสภาพสวนที่โซมมาเราก็จะพัฒนาสวนเนี้ยเติมเต็มเขาไปก่อนเรื่อยๆแต่คิดว่าดอกหน้าที่จะมาเนี่ยมันจะมาเป็นกระปุกเป็นช่อเหมือนลองกองอย่างแน่นอนนะคะสำหรับแมคคาดีเมียของที่ไร่เกตประธานพรที่เขาคอเราจะต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าการดูแลการฉีดพ่นนะคะการบำรุงแล้วก็การเติมเต็มธาตุอาหารทั้งหลักรองและก็เสริมอย่างสม่ำเสมอให้เพียงพอที่พืชต้องการมันจะทำให้พืชของเราเนี่ยมีคุณภาพต้นจะแข็งแรงอัตราการต้านทานจะดีนะมีภูมิคุ้มกันเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องหันไปใช้เคมีอย่างหนักหลายๆแปลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เน่าคอดินเยอะถ้าคุณเบื่อกับสภาพนี้แล้วคุณลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ดูค่ะแล้วคุณจะลืมไปเลยว่าลืมไปเหมือนพ่ออารมณ์อะค่ะว่าต้นที่ฉันเคยถากต้องแบกเมทาเล็กซิลขึ้นสวนต้องตัวนั้นตัวนี้ไปถากต้นเนี่ยหนักๆไปกันทุกวันกับความเครียดแล้วก็ความพยายามที่จะต้องทำให้ต้นมันฟื้นนะคะคุณทิ้งไปได้เลยนะคะขอแค่คุณใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เท่านั้นนะคะ
1: ครับ
0: คุณสั่งซื้อมากนะสั่งซื้อปลีกต้นทุนจะอยู่ที่ 3,420 บาทต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือต่อถัง200ลิตร5ถังใช้ 3,420 บาทหาร5มาสิคะอยู่ที่ต้นทุนต่อถังเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าคุณใช้มากอยู่แล้วคุณซื้อยกนะต่ำสุดของเราต้นทุนอยู่ที่ 2,460 บาททั้งหนึ่ง684บาทพี่ช้างรวมปุ๋ยรวมยาแล้วนะท่านผู้ฟัง684บาทต่อถัง200ลิตรนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะจากคนที่เคยใช้หลายๆตัวบางคน10ตัว15ตัว14ตัวแล้วยังต้องบวกตัวนั้นตัวนี้เพิ่มในแต่ละระยะอีกเนี่ยค่ะเอาที่ Black Cat นะคะ Black Cat นี่คือจบจริงๆไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะราคาไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าคุณภาพมันเต็มที่จริงๆแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ย Black Cat อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ
1: ครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนบ่าย 2-4 โมงเหมือนเดิมครับ9สถานี10คลื่นความถี่ใครอยากกินทุเรียน

0: หมอนทองจากชุมพรไปเจอกันนะครับที่หน้าบริษัทนะฮะปุ๋ยBlack Catแล้วก็หน้าร้านตังเกียรติแต่เตี้ยมตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะ
1: จ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะ
0: ส่งท้ายกันกับงานเพลงนี้นะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าซอยข่อยแน
1: ่ซอยข่อยแน่ไม่ใช่ซอย
0: ข่อยแน
1: ่ข่อยแน่คือช่วยฉันหน่อย
0: เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และ ThaiDee ในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาณข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตนะครับ8ถึง12มิถุนายน2569ที่จะมาแนะนํา5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นของเราซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมายังคงเป็นเพลงที่ขอขึ้นมาในชั่วโมงที่แล้วยืมหน้ามาเข้าฝันจากไผ่พงศธรอยากบอกว่ารักดังๆจากอู๋พันทางแล้วก็ดวงใจจากพรางพรางทิพย
1: ์ครับผมนะก็เป็นเพลงที่น้องแป้งนะครับแล้วก็พี่กุลนะช่วยเขาช่วยกันเลือกเข้ามาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสจะได้ฟังเพลงจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ฟังห้
1: าเพลงเลยครับผม
0: มาเพลงแรกเลย
1: จัดเลยครับ
0: วงนี้นะฮะยังมีเพลงอยู่ในชาร์ตอยู่ยังไม่ไปไหนเลยแต่มากับเพลงใหม่แล้ววงแอลกอฮอล์นะครับผม
1: ไอ้ทุยยังอยู่เลยนี่ใช่
0: ไหมใช่ใช่ใช่กำลังมาแรงเลยเขากะว่าเอาที่1 2 3เป็นยังไง
1: ครับไอ้ทุยก็ยัง2อยู่เลยตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้ว
0: ใช่ครับแค่ฝุ่นนะครับจากสังกัด TMG Record เดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: ครับผม

0: แค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์สังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดย TMG Record
1: ครับผม
2: ครับผมนะฮะอ้าวเพลงที่1นะครับแล้วก็เพลงที่2นะครับทรงนักเลงนะครับชื่อเพลงเท่มากนะครับวงพัทลุงนะฮะพารหัสนะสังกัดพารหัสมิวสิกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันก่อนจ้ะ

0: โอ้โหดนตรีนี่แบบจี๊ดใจมาก
1: Rock and Blues
0: เออโอ้โหมันมากนะฮะอ่ะจากวงพัทลุงนะครับส่งนักเลงนะฮะคำร้องทำนองนะคุณทิวากรนะฮะแก้วบุญส่งนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่สุภการพรมเกิดนะครับเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมต่อมาเป็นเพลงที่3ครับผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ชื่อว่าหมอลำน้อยไปฟังกันเลย
0: ไปจ้ะ

นี่คือหมอลำน้อยนะฮะจากอ้นพานุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับบุญหลงมงคลพรนะครับนี่คือเพลงที่3นะจ๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเนื่องกันนะกับเพลงที่อยู่ในเพลงที่4นะครับก็เป็นงานจากกอกี้นะฟิชเชอริ่งกับคุณแม้เจินเจินนะฮะชื่อเพลงว่ามรสุมใจนะครับสังกัดมักจีนะครับเพลงนี้

0: มรสุมใจนะครับจากกอกี้กวิสราฟีกับเจริญเจริญบุญสูงเนินครับสังกัดแม็กจี้คำร้องทำนองโดยกวิสราคงบุญสิริคุณและเรียบเรียงโดยกวิสราคงบุญสิริคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพลงที่4นะครับ
1: เพลงที่4นะครับแล้วก็เพลงที่5นะครับก็เป็นงานจากเมกอภิสิทธิ์นะฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุปการนะฮะกับเพลงปริญญาไก่ตีครับ

0: ะครับนี่คือปริญญาไก่ตีครับคริสครับ
1: ครับผมก็เป็นผลงานเพลงจากเมกอวิสิตฟีดกับบุ๊กสุปการครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกคำร้องทำนองก็ได้บุ๊กสุปการครับเรียบเรียงโดยจินนี่ภูไทย
0: อ่ะเรามาทัวร์กันอีกรอบนึงนะฮะเพลงที่1 นะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้ว2คือทรงนักเลงนะครับวงพัทลุงฮะแล้วก็3หมอลำน้อยนะครับพี่อ้นพานุวัฒน์นะครับ
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่4มรสุมใจของก๊อกกี้กวิศราฟิกเจิญเจิญบุญสูงเนินแล้วก็ปริญญาไก่ตีครับเพลงที่5ของเมคอภิสิทธิ์ฟิตบุ๊กสุปการครับ
0: ครับผม
1: นี่ก็5ผลงานเพลงของจอกยูทิปสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะได้ฟังกันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามา14ชั่วโมงนะครับผมช่วงนี้ก็5นาทีสุดท้ายแล้วก
1: ็
0: ปิดท้ายไปกับเพลงมันๆพวกนี้แหละครับเดี๋ยวมีสักเพลงนึงแถม
1: เบาๆเบาๆสวยๆผิวๆครับผม
0: ก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมมีสมหมีนะครับก็ถ้ามีโอกาสฟ้าดินเห็นใจก็จะมาเจอกันอีก
0: ครับผมแล้วเราจะมาเมาท์มอยเรื่องเกมเรื่องเกมก
1: ันได้เลยครับผมคุยได้ทุกเรื่องครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อ
0: ใช่แล้วคร
1: ับคร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ส่วนผมก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าครับ
1: ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ถามถึงแวบๆนะจ๊ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง

0: ก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัดชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักคืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
8: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อ

0: ที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทั้งหญิงและชายจงมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นได้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยคุณศรีสุภางอินไซและนครถนอมทรัพย์นะครับก็เป็นเพลงเปิดประจำทุกเสาไปและก็สลับกันกับเพลงอื่นก็ทุกเสาไปเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็จะเข้ามาฟังเพลงต่อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้ท่านได้รับฟังเพลงมากๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากล นะครับค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป็นผู้ขับร้องเองนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับล้วนควานทำรับเหมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเพลงที่2รอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์แล้วก็สมยศทัศนพันธ์ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวผมไม่ได้ฟังเสียงสมยศมานานแล้วนะครับวันนี้จะได้ฟังพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับอ้าวขอเชิญทัศน์รับฟังทั้งสองเพลงครับ

แม่ฟังเพลงรุ่นนี้แล้วดูที่ระบบเสียงที่บันทึกเสียงสมัยก่อนนั้นนะครับก็เขาใช้เอ็กโคน้อยมากใช้รีเวิร์บน้อยมากนะครับเสียงร้องถึงได้ชัดเจนเหมือนกับเสียงสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือระบบเสียงในยุคประมาณ60กว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งก็มีอายุใกล้เคียงกันนะครับสำหรับความเก่าของทั้งสองเพลงนี้นะครับจะเริ่มด้วยเพลงชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์นะครับเพลงที่สองพรุ่งนี้ค่อยร้องให้นะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งเก่ามากเลยนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงเก่าๆอย่างนี้มันดูที่ลายดนตรียุคนั้นนะครับเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานวงค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีเครื่องมือหลายชิ้นเลยการประสานเสียงเนี่ยเต็มคอร์ดหมดทุกคอร์ดเลยนะครับสำหรับในรุ่นนั้นนะครับฟังทั้งสองเพลงนี้ครูทองคำปราโมทก็เรียบเรียงเสียงประสานอีกทางหนึ่งแต่ก็วงใหญ่เหมือนกันและเพลงพรุ่งนี้ค่อยร้องให้คล้ายเพิ่มคล้ายบรรเลงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเรียบเรียงที่เป็นวงใหญ่มาตรฐานแต่ระบบเสียงนั้นสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะเอโคน้อยไปหน่อยก็การฟังการบรรเลงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนฟังได้ชัดเจนโดยเฉพาะเสียงเรานั้นทุกถ้อยทุกคำเนี่ยชัดมากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับก็เก่าๆเหมือนกันครับวันนี้จะเปิดเพลงรุ่นนี้นะครับ60ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะเริ่มด้วยเพลงอ้อมอกแม่นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูไพบูลย์ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยดังหลายเพลงนะครับท่านลองฟังเพลงอ้อมอกแม่เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยบุญช่วยหิรัญสุนทรนะครับเพลงที่สองระฆังทองนะครับชโลไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องนะครับแล้วก็สง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ใส่ทำนองนะครับดนตรีและบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยชาญเย็นแขเสียงผู้ชายคือ

ท่านผู้ฟังครับเพลงเก่าเหล่านี้อาจจะมีระบบเสียงมีเสียงสเก็ตบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเป็นแผ่นเสียงนะครับยุคนี้เป็นคิดว่าเป็นแผ่นเสียงครั่งนะครับท่านผู้ฟังมันจะมีเสียงแคทแคทแต่ก็ฟังชัดเจนทั้งร้องและดนตรีนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับต่อไปให้ฟังแบบลูกทุ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเสียงจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มด้วยเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลและก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2150ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับเพลงที่2รักแท้จากหนุ่มไทยนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมงคลอมาตยกุลและชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเบนจามินคิดว่าเพลงแก้กันนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ไอ้โปรไอ้โปรไอ้โ

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ก็เมื่อกี้ได้เสนอเพลงเสียงครวญจากเกาหลีกับรักแท้จากหนุ่มไทยนะครับพูดถึงเบนจามินบ้านปลายของชีวิตท่านเนี่ยลำบากมากนะครับผมมาทันพอดีในชีวิตของท่านตอนบ้านปลายมีผู้ใจดีปลูกกระท่อมให้ท่านอยู่แถวโรงเรียนเรวดีผมก็เคยไปหาท่านที่นั่นนะครับแล้วท่านก็มาเสียชีวิตที่กระท่อมอันนี้แหละที่มีคนใจบุญก็ปลูกเขาอยู่ในที่ข้างๆโรงเรียนเรวดีแถวไอ้แถวสะพานควายแถวปฏิพัฒน์แถวนี้นะครับท่านก็เป็นนักแต่งเพลงคนอุบลที่แต่งเพลงดีเหลือเกินนะครับทั้งคำร้องทำนองและท่านเป็นทหารที่ไปรบที่เกาหลีก็เลยได้เพลงเกี่ยวกับเกาหลีมาเยอะมากมายและดังทุกเพลงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อไปให้ฟังในแบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงชายเดียวในดวงใจนะครับพยงค์มุกดาศิลปินแห่งชาติ2134เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมจิตตัดจินดานะครับเพลงที่2รักจากดวงใจนะครับผาสุกวัฒนารมเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมัตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญขอเชิญท่านรับฟังครับ

M-CON Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไป

0: นลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย์
3: ครับ
2: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง Mcot News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไก่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะก็ขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากการอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก็เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปกระบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณอ้อมก็กัมพูชาก็ชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรแหละยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำนะแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส

0: เส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อลากเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณออม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะไปลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องนึงอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
0: ค
1: ่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮงเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุดคะ
0: เดินต้อแตะแล้วนะครับก
1: ็
0: ดูจากคือตอนนี้ฮงเซนเดินทางทุกวันเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทาง

0: แล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได ้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่หุ่นเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห้วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไว้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลหุ่นและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่งขู่นี้เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับ
1: ค
0: ือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจำเคสของอดีตส.ส.คนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเนคชั่นเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิตซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรนะคุณอ้อมตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
1: ่
0: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณออมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่2แนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องมาทุกข์เพื่อรัก

ษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณลองนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางค

0: ละที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณ2ไปนะครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย์
0: เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากนะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป 800,000 กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยนี่แหละครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ยคนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี2520

0: ุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟัง
0: ครับ
1: แล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณออมมันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮ
0: ะ
1: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
0: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
1: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็น
0: อ
1: ย่าไปรำคาญ
0: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
1: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
0: ค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายหุ่นเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือหนึ่งแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล
0: ้
1: วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูดอยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำใหคนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้อมช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณน้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1ต่อ 200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือมาตราส่วน1ต่อ 50,000 มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1ต่อ 200,000

0: แต่เราบอกว่ามันต้อง1ต่อ 50,000 มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1ต่อ 200,000 นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่2
1: ค
0: ่ะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล
1: ์
0: ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมันกวนเราเนี่ยแหละฮะก็คืออีกแถวนึงเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับก็ฮุนเซนเนี่ยแม่ของคุณเซนเขาเป็นช่างนะครับ
1: ช่างอะไรอาจารย
0: ์ช่างฟ้อง
1: ช่างฟ้องอาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยคุณเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
0: ก็อธิบายง่ายๆคุณอ้อมก็คือแนวรั้วของกัมพูชาเราลื้อทิ้งหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยาม
1: เ
0: ขาถึงต้องการที่จะลื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลุกปั่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามาลื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็
1: ค
0: ือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับทุกคนนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละ สิ่งที่เขาต้องการ
1: แต่เราก
0: ็เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
1: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลเรารู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
0: ก็รู้อยู่แล้วมันมากวนเราก็ไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต
1: ่
0: ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
1: ไม่มีทาง
0: นะครับ
1: เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
0: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้ออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนะเขตปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฟิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
0: ประกอบครับไม่
1: ประกอบ
0: ค่ะชิ้นส่วนมาประกอบก็ต้องฟังเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มาขายรถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องการส่งภาษีใช่ไหมครับ
1: เรามาประกอบในนี้เลย
0: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสีย

0: นำเข้ารถทั้งคันมันก็เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือมันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหละในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้เราด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
1: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บนึงก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3/4ของถังให้พอมีที่ว่างสบัด

0: รู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดค่ะ
1: Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะอีกหลายท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตรงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย์เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
3: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
2: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
3: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับของเราเนี่ยจะเป็นสีธงชาติน
2: ะครับ
3: คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
2: ค่ะ
3: ครับขบวนของเราจะมีอยู่2ขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
2: ค่ะ
3: ครับก็มี2ขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาถึงเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนมันอยู่ที่จังหวัดว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต่ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นจีน
2: เป็นคนจีนใช
3: ่แต่ถ้าเป็นขบวนของลาวเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่ลาวพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
2: ้ครับ
3: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานนะก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
2: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
3: ถ้าเป็นขบวนล้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นจะมีพนักงานเป็นคนลาว
2: ค่ะ
3: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนล้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว

0: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ยังไม่พบสัญญาณชีพ
0: ไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่ไห
1: ค
0: ม
1: รับ
0: คะ
1: ก็ฝน
0: เห็
1: ต
0: น
1: ก
0: มีอยู่คนหนึ่งเขามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เขาภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความหวัง
1: ครับก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ออกจากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรรค
0: ค่ะ
1: น้ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
0: ยังออกไม่ได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็
0: ค
1: ล
0: ่ะ
1: งทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา100%ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได้นะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400 เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7 โถงเนี่ยนะครับก็ได้5 โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6 กับ 7ซึ่งมันสูงขึ้นไปนะฮะก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะรวม
0: อากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงคะ
1: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกฮะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกวันมีวันแล้วเนี่ย14
0: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
1: ่ฮะ
0: ค่ะ
1: หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
0: ย์แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู
1: ่
0: ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2ชีวิตออกมาได้
1: ประกอบอาหารทําลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเลือดแตงเลือดแตงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยฮะมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
0: ที่สารบ้านเราก็มีนะ
1: ไม่มีฮะตั้งแต่มีใคร
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่มีใครกินแล้ว
0: ไม่กล้าละ
1: ก็ต้องปรุงส
0: ู
1: ตรเลือดแตงก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยน
0: ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสายแกทำเลือดแตงอร่อยมากก็สูงไปหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
0: ย์ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนนี้นอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร
0: ์
1: ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกล้องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
0: ย่องย่
1: อก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณง
0: าน
1: พิธีการย่องย
0: ่อค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
1: เชิญครับ

0: ้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFPนะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลี

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy และ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: Loh, saya emang gak tahu ini Tuhan nih.
1: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป่งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิ

พในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

0: เนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินค่ะ
1: อยู่นวมินวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ้ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยนะเอาใหม่ละเอาใหม่ละกลับมาคิดเรื่องเดิมเถอะ
2: แล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็มายุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช
1: ่ค่ะปอดเปิดไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: กุมภาพันธ์2012
1: วันพฤหัส
2: ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: กดดันเขาเป็นคนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดเลยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนอะไปเล่าอะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอะ
2: นั่นแหละ
1: หัดฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งๆฟังนิ่งๆเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขาจ้ะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกาคุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะ คือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละ

0: ษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลง

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอโฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13 มกราคม 2518วันจันทร์เวลา6:20 ตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าเพิ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15 กันยา 2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงาน

ที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะภาระอะไรอย่างเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่8มีนา22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎร์ค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้า

วันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14กันยา2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะเราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

่าวนี้น่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะ

ขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสดาจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะ

0: เกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละนายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: คุณหนึ่งครับ
1: คุณหนึ่งสอนเปียโนอยู
2: ่เหรอครับลูกชายซ้อมเปียโนอยู่ครับ
1: ทำไมจะเป็นครู
2: ผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดียวปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกับกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำคุณไว้ในน้ำใส่ไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมนิ่งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: คร
1: ับ แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
2: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
1: ตีห้าอ๋อไม่น่าล่ะแล้วแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
2: แม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ้
2: ครับ
1: เพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
2: ครับ
1: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงและยิ่งลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนเนี้ยทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
2: ครับผม
1: พอมาปีเนี้ยมันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
0: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ.2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: แม่

ครงการไทยช่วยไทย plus 6040นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่าๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยๆวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่ค่อยว่างเขาก็ไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07ในปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกน้อยใจเขาเท่านั้นล่ะจ้า

0: ขณะนี้เวลา7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง